0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ทั่วไปเนื่องจากอาวุธปืนเป็นสิ่งที่มีอันตรายร้ายแรงและประชาชนทั่วไปไม่มีหน้าที่ต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2: ในช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องอาวุธปืนที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนก็ต้องฝากทุกท่านด้วยว่าตอนนี้ต้องเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษอย่าให้มันมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ในส่วนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเองผมได้สั่งการไปแล้วครับช่วงนี้ต้องถือว่าระบบการใบออกใบอนุญาตป.3ดังนั้นการซื้อขายการครอบครองอาวุธปืนของคนทั่วไปไม่มีนะครับ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดโดยเน้นการตรวจคนอาวุธปืนเป็นสำคัญพร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมและความเข้มงวดและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้น
4: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

0: หรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากลางกรุงเทพมหานครยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทพร้อมขยายผลถึงต้นต่อ
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนากรุงเทพมหานครโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบเพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยนางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามให้ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
2: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหาตั้งแต่ต้นทางตรวจ
1: เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้พร้อมเร่งเดินหน้าขั้นตอนตามแผนส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องรอศาลปกครองสูงสุดชี้แจงแนวทางที่ชัดเจนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายน2569โดยสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีคำสั่งเลื่อนการเลือกตั้งเพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะที่การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนพร้อมขอความร่วมมือนายจ้างอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้
4: อย่างแรกต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางสำนักงานประกันสังคมไม่เคยเลื่อนนะครับผมก็เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วเรายังไม่ได้เลื่อนนะครับแต่เรามีการชะลอในเรื่องของคำสั่งที่2ซึ่งถูกทุเลาไว้คือเรื่องของการลงทะเบียนถูกไหมครับแต่มิติอื่นๆในเรื่องของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมบัตรในเรื่องของการเตรียมสถานที่เตรียมบุคลากรการอบรมเราทำต่อเนื่องมาโดยตลอดเราไม่ได้หยุดเรายังไม่ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับอันนี้ยืนยันในข้อแรกตรงนี้ครับเป็นประเด็นนึงที่ต้องหารือเพราะว่า เราคงขอเวลาในการไปหารือกับทางศาลเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชุดไหนอย่างไรนะครับ
0: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงจากการตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วรวมกว่า 17,400 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20ในอัตรา2บาท40สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
3: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุฒิบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่กรมวิจัยและพัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงจำนวน 1,700 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนูจำนวน325ตัวอย่างชุดตรวจโคลิฟอร์มจำนวน300ตัวอย่างรวมถึงผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการนำศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการไปสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยซึ่งประชาชนอาจมีความเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนตั้งใจวิทยาคมตำบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่อบต.เสริมกลางตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมกลางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: รมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารพระพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ถ้าพระพุทธเจ้า

0: 9คณะผู้บริหาร
1: พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิบราฮิมโซฟากอรีโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านที่ยืนยันว่าไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันลำใดสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยหากไม่ได้รับอนุญาตและการกำกับดูแลจากกองทัพอิหร่านโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียากล่าวเพิ่มเติมข้อกล่าวอ้างที่ไม่เป็นความจริงของสหรัฐที่ระบุว่าเรือต่างๆสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้ตามปกติแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังและไร้หนทางของกองทัพสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วและคาดว่าจะรักษาพื้นที่แห่งนี้ไว้ได้พร้อมย้ำว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐเหมือนกับกำแพงเหล็กที่อิหร่านไม่สามารถทำอะไรได้เลย
1: นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเยือนหมู่เกาะคูริลทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นโดยระบุว่าหมู่เกาะคูริลหรือดินแดนทางเหนือเป็นดินแดนที่มีอยู่แต่เดิมของญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นการเยือนของประธานาธิบดีปูตินในครั้งนี้ถือเป็นการดูหมิ่นความรู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ซึ่งทำให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียตั้งแต่ระยะกลางจนถึงระยะยาวมีความยากลำบากมากขึ้นขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึของประชาชนชาวญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ซึ่งทำให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียตั้งแต่ระยะกลางจนถึงระยะยาวมีความยากลำบากมากขึ้นขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึสองประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้ว
3: คณะผู้สังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าพลเรือนในยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย437รายและบาดเจ็บมากกว่า 2,610 รายในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ30เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นร้อยละ70เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนอกจากนี้ยังนับเป็นจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตในยูเครนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565ซึ่งเป็นปีแรกที่รัสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026สนามที่3ที่กวานพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในรุ่นมหาวิทยาลัย WGP 3 One Lap Slalom University ผลประเภทชายรุ่นอายุ 17-22 ปีชายแชมป์ตกเป็นของณภีพัฒน์ ชัดสิริสกุลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโต1นาที 40.21 วินาทีและ1นาที 38.76 วินาทีเก็บ32คะแนนคว้าแชมป์แรกของสนามพะเยากลางปีนักประเภทหญิงปิยธิดาหอมขจรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโตเช่นกัน1นาที 38.70 วินาทีและ1นาที 46.97 วินาทีเก็บ40คะแนนเต็มคว้าแชมป์ประเภทหญิงมาครองได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 Cincinnati Open ที่สหรัฐอเมริกามนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ109ของโลกผ่านสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จหลังลงหัวในรอบคัดเลือกรอบ2เอาชนะรุ่นน้องลันนาธาราด้วยดีมืออันดับ79ของโลก 2-0 เซต 6-4 และ 6-3 คว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอรายการใหญ่ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบคัดรองชนะเลิศชายเดี่ยวไตรศรีเสนมวงอันดับ3โคชนะธรรมะโคสิริ2-1เซต3-6 6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคุราโนะสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมวงอันดับ2และรองแชมป์ชายเดี่ยวสัปดาห์ที่แล้วขณะที่หญิงเดี่ยวสอนวิสากุลพิสังรัตรองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วโคชนะมาริอองนาโอ6-0และ7-5สอนวิสาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับคาโรลินาคอสติอูโควาจากยูเครน

0: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่3ระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทมีกระแสตอบรับดีเกินคาดนักปั่นจากทั่วประเทศแห่สมัครหลายร้อยคนคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 1,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักเกือบเต็มช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างดีขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทยืนยันความพร้อมทุกด้านเตรียมต้อนรับนักปั่นเต็มที่พร้อมเชิญชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองชัยนาทที่มีมากมายติดตามถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel นายศิรอดมียศผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรมพระศึกษาเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประเภทกและประเภทข DPE ว้าวฟุตซอลคัพ2026โดยมีทีมเข้าร่วม84ทีมเริ่มทำการแข่งขันวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook Fanpage ของกรมพระศึกษาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:28 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
1: เป็นที่น่าสังเกตว่าอุบัติเหตุจากการขับรถแซงรถคันหน้าส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ที่มีประสบการณ์ขับรถมาแล้วหลายปีมักไม่ค่อยเกิดกับนักขับรถมือใหม่เนื่องจากผู้ขับรถมาหลายปีแล้วมักมั่นใจในการขับรถแซงรถคันหน้าซึ่งบางครั้งลืมนึกถึงจุดบอดหรือมุมมองช่วงด้านข้างของรถที่ค่อนไปทางข้างหลังหรือซ้ายและขวาซึ่งผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองจากกระจกข้างเพราะมุมของกระจกจะเลยรถคันดังกล่าวขณะที่สายตาผู้ขับขี่มักมองไปข้างหน้ารถที่อยู่ค่อนไปข้างหลังจึงไม่อยู่ในรัศมีของสายตาขณะแซงหรือเปลี่ยนเลนซึ่งอาจเบียดเข้าไปในเลนที่คิดว่าโล่งและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะเป็นจุดบอดการขับรถแซงคันหน้าจึงต้องระมัดระวังและมั่นใจในความปลอดภัยก่อนแซงทุกครั้งนะคะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเสียเวลายิ่งกว่าการขับรถตามกันอย่างปลอดภัยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินคือเศษซากพืชอินทรีย์วัตถุต่างๆรวมทั้งดินและจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปแล้วผ่านกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นภายในลำไส้ของไส้เดือนดินจากนั้นขับถ่ายเป็นมูลออกมาทางรูทวารเป็นมูลเม็ดสีดำมีธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ในปริมาณที่สูงและมีจุลินทรีย์จำนวนมากทั้งนี้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินนั้นขยะอินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปและผ่านกระบวนการย่อยในลำไส้แล้วขับถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนดินติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการคุมเข้มมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับอาวุธปืนและความแรงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าดำเนินการมาตรการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนมากยิ่งขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและท่านผู้ฟังครับผม
10: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
9: ครับท่านโฆษกครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนซึ่งสังคมกำลังให้ความสนใจครับเรื่องการใช้อาวุธปืนในเชิงการป้องกันตนเองและก็ทรัพย์สินครับท่านโฆษกครับอย่างเช่นประเด็นที่มีการพูดถึงการยิงผู้ร้ายหรือยิงโจรในบ้านเราเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้จริงเท็จเป็นยังไงทำได้หรือทำไม่ได้ครับ
10: ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกถึงหลักทั่วไปตามกฎหมายอาญาก่อนนะครับกรณีมีเหตุผู้อื่นยิงผู้ใดถึงแก่ความตายเนี่ยถือว่าเป็นเหตุคดีอาญา
9: ครับ
10: เจ้าที่ตำรวจจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนนะครับความผิดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าต้องมีการสืบสวนสอบสวนความผิดที่เกิดขึ้นส่วนสถานะทางคดีของผู้ยิงปืนเนี่ยจะอยู่ในสถานะใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
11: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
12: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
13: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
14: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
13: Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
15: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทอง เลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า

ในนิยายเขาเขียนไว้ในละครทีวีออกเป็นเรื่องสวรรค์เบียงละสาตาผมคือสวรรค์ลำเอียง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็ก

เหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ผมบอกกับแฟนผมว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปหรอกสักวันมันต้องเป็นของเรา
1: ลับมาแล้วเหรอจ๊ะกลับมาเหนื่อยๆอาบน้ำก่อนนะจ๊ะ

0: จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official
1: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318เด้

แล้วโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: ้ใดดอกเป็นผู้แต่งเนาะพี่น้องแต่งมาให้คนนี่ใหญ่ขึ้นมาหาเงินเฮ็ดงานเรียนหนังสือเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเลี้ยงเจ้าของเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวใส่นั่นใส่นี่ก็ว่าไปนี่แหละพี่น้องประจังว่าคนมนุษย์นะคะเนี่ยดูแลร่างกายเด้อสั่งซื้อไปกินนายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีนะคะพี่น้องค่ะนี่ล่ะนะสมุนไพรหลายอย่างแห้งนะว่าจังได๋แม่จ๊ะอันสบู่พวกเราไปส่งละบ่แลกกันละบ่
1: บัววันนั้นมาแม่นขนส่งคนมาถึงขนส่งมาเกินหรือว่าจัน
0: แม่นค่ะเด็กหน่อยเขาอันแพ็กอยู่หมู่ว่านี่เขาจะเอาไปส่งล่ะแม่ถาวเด้ออ่ะเดี๋ยวๆหนูรับหน้าไม้ตัวนี้ก่อนว่าดีค่ะจ้า
2: อันผมจะถามเรื่องปุ๋ยนะครับไปชนทัวร์วันนี้ยันเขาจะออกมาแล้วไปกับเพื่อกันพันมาผมว่าจะสร้างเพิ่มมานะ
0: โอ้อันชื่อว่าจังไหนก็ไออ
2: ันชื่อว่านายอึ้งครับอึ้งก็มันไม่คิดครับ
0: นายอึ้งแม่ชิด
2: ครับพออึ้งแม่ชิดนี่แหละครับ
0: ค่ะอยู่บ้านใดก่อจ้าอยู่บ้านใดก
2: ่ออยู่บ้านน้องขามครับน้องขาม
0: น้องขามสิสร้างยังเพิ่มคะ
2: สร้างเพิ่มมันไอ้ปุ๋ยแหละครับปุ๋ยที่สร้างเงินงดก้อนผมสร้าง2ถุง
0: จ้า
2: ที่นี่ผมสร้างอีก2ถุงนะครับ
0: ค่ะ
2: อัน
0: เอาโซเลพาดนั่นบ่
2: แม่นครับแม่น
0: จะเอาอีก2สอบแม่นบ่
2: แม่นครับอีก2สอบครับ
0: จ้าเบอร์โทรนี่เนาะเดี๋ยวสิให้เพิ่นนั่น
2: แม่นผมคือผมสั่งแต่นี่มื้อที่4แล้วครับนี
0: ่อ๋อมื้อที่4แต่ว่าเพิ่นบ่ทันเอาไปส่งแม่นบ
2: ่แม่นครับแม่น
0: เพิ่นก็อาจจะเอาไปส่งมื้อนี้ล่ะพอดีล่ะได้ไปพร้อมกัน
2: ครับคือผมสั่งผมโทรมาถามเมื่อยู่เมื่อวานแต่ว่าพอวันนี้ก็เพิ่นก็ว่าผมเป็นผิดที่ยังไงล่ะผมก็บ่รู้เน
0: า
2: ะ
0: จ้าค่ะเดี๋ยวสิเพิ่มให้เด้อเอาอีก2สอบเนาะ
2: แม่นครับแม่น
0: ค่ะขอบคุณ
2: เพิ่นมาส่งบ่ครับมื้อนี
0: ้
2: คร
0: ับ ก็คาดว่าเดี๋ยวจะโทรบอกน้องๆเขาเด้อว่าเพิ่มไปอีก2สอบ
2: ครับเป็นในกระทรวงที่ตามผมไม่นะครับเด้อ
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะเพราะว่าจ้าจ้าเอาเพิ่มอีก2กระสอบนะคะโซเลพลัสเนาะก็เดี๋ยวติดตามให้เด้อนะครับพออึ้งแม่ชิดวสันยุบันน้องขามเดี๋ยวเบิ่งเบอร์โทรกับฮู้จักดอกนะคะว่าเราเนี่ยโทรมาตะบานใดนะคะเพราะว่าเฮาก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะคะถ้าอีพ่ออีแม่พี่ป้าน่ะเฮาโทรเข้ามานะอีแม่จ๋าท่านได้ว่างสายบ่ล่ะแม่เฮ้อท่านน่ะว่างบ่แม่จ๋าสวัสดีค่ะแม่
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: จักปู่แม่ขอฟังเพลงเด้อ
0: จ้า
1: เอาเพลงแล้วเด้อปู่2เพลงเด้อของดาวความน้อยเด้อ
0: จ้า
1: เด้อบ่ล่ะบ
0: ่บ่หรอค่ะบ่ค่ะ
1: เอาแห้งเฒ่าแห้งนัวเด้อปู่เด้อ
0: แห้งเฒ่าแห้งนัว
1: รออ้ายสายเฒ่าหน้าแจ้งแม่ในเด้อปู่ร้องเพลงเด้อ
0: ค่ะ
1: เอา
0: ห
1: วังทุกแก้มทุกใจทุกหมายเลขเด้อปู่
0: ค่ะ
1: สวยๆน่ะป้อมน้ำไม้ป้อมมันดีจ้า
0: ค่ะขอบคุณหลายแม่ถาวเด้อสบู่เขาเสียไปเปลี่ยนให้อยู
1: ่จ
0: ้
1: า
0: จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณเด้ออีแม่เราเคยใส่ตั้งแต่สบู่แอลกูต้าตัวมื้อนั้นพอดีน้องๆเขาเอาสบู่อันนั้นไปพิษก็บ่ไกลดอกเดี๋ยวน้องๆเขาเอาไปส่งให้เด้อแม่เอาไปเปลี่ยนให้แม่ก็เอาไปหั่นละอันนั้นฮกก่อนนะคะพี่น้องคะพอดีช่วงนี้สาวบางปู่ก็บ่ได้ออกนอกพื้นที่ปานใดนะคะก็บ่ได้ไปหาอีพ่ออีแม่แฟนเพลงปานใดนะคะก็เลยให้น้องๆบริษัทไปส่งให้ก็คือเก่าล่ะพี่น้องอันเดียวกันคือเก่านะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอานาอยากแดนใดก็โทรมานาเพิ่มเติมได้ตลอดเลยนาสั่งซื้อปุ๋ยไปมันบ่พอก็สั่งมาเพิ่มอีกนาอยากได้ไหนก็สั่งเพิ่มอีกนะคะสินค้าของเราซื้อแล้วซื้อซ้ำสั่งแล้วสั่งอีกนะคะพี่น้องจ๋าเพราะยังว่าตีมันก็ใส่ดีเด้ใส่ดีผู้ใดก็อยากใส่เด้คันว่าได้เข้าหลายเนาะพี่น้องว้ายคันใส่แล้วนะคะคันคันใส่แล้วมันบ่ดีมันบ่งามนะผู้ใดสิอยากใส่นะคะนี่คือปุ๋ยเด้อพี่น้องเด้อนะแล้วก็เนี่ยถ้าเป็นสินค้าทางด้านการเกษตรนะคะอีพ่ออีแม่ก็โทรเข้ามาได้สินค้าทางด้านสุขภาพนะก็โทรเข้ามาได้คือเก่านะคะเพราะว่าเฮาก็ ส่งคือเก่าล่ะนะคะวันยังกระโทษเข้ามาวันอาทิตย์วันยังกระโทษเข้ามาไดเบิร์ดนั่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะโทรศัพท์เฮาบ่แม่น10กว่าเครื่องพุ่นบ่คันบ่แม่นสาวบางปูรับกะสิเป็นน้องๆรับคือเก่านะแต่ว่าช่วง 8:00 นนะช่วง 7:00 ถึง 10:00 นนะก็อยากอ่อนแอให้อีพ่ออีแม่เฮานะได้ยินได้ฟังกันนะได้ขอบคุณนะคะได้ขอบคุณผู้ที่สั่งซื้อเข้ามานะถึงแม้ว่าจะบ่ได้เอ่ยซื้อเสียงเลี้ยงน้ํามานะคะเฮาก็ขอบคุณผ่านหน้าไม้นี่ล่ะนะคะทั่วประเทศเลยนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าเอาโทรเข้ามาได้เลยคือเก่านะคะ0438401222 0438401222ขายเขาหน้าแซงแต่งน้องว่าซั่นบ่แม่เอาฟังค่ะ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอสนัดสขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไดใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมพ่อเตียงลำไผ่ครับบ้านแก่อยู่อำเภอสนัดสขันจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ชื่อว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่น้องพ่อเนาะอยู่บ้านแก่หมู่5ตำบลนุ่นศิลาอำเภอสนัดสขันจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านนี้พื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่อีพ่อเฮ็ดนาจังไร
1: 30ไร่ครับ
0: ฮะ
1: 30ครับ
0: ป๊าด30ไร
1: ่ครับ
0: เฮ็ดเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: มาตรฐานแท้จ้างรถไถบ
1: ่บ่ได้จ้างครับรถไถเจ้าของ
0: หน้า30ไร่เฮ็ดเองไถหน้าเอง
1: ครับ
0: ดูแลเองเบิดซุแนว
1: ครับ
0: อายุจักปีแล้ว
1: 64ครับ
0: 64ปียังแข็งแรงยังเฮ็ดให้หน้าได้สบายมาก
1: ก็พอไปพอมาอยู่ครับ
0: อย่าว่าพ่อไปพ่อมาตัว30ไร่เฮ็ดเองนี่บ่ธรรมดาเด้อพ่อถามก่อนบัดนี้หน้า30ไร่ที่คุณพ่อเฮ็ดนี่ปกติใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งให้หน้าเจ้าของ
1: ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี
1: ่ครับ
0: เพราะว่ายังดีก็ใส่น้ำเขา
1: ตัวเพราะว่ายังดีก็ใส่ไปคือเก่าอยู่บ่งามปานใด
0: มันเป็นยังไงตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันเป็นเขียวโรคก็อยากลง
0: โอ้มันเขียวอยู่แต่ว่ามันยังมีโรคลง
1: ครับ
0: บ้านดินเป็นยังไงพ
1: ่อดินก็บ่ดีคือใช้โซเดียมแล้ว
0: ดินนี่มันบ่ดี
1: บ่ดี
0: หมายความว่าดินนี่มันแข็ง
1: มันเป็นแข็งเป็นบ่แตก
0: โอ้ดินน้ําไถนี่บ่แตกบ่ร่วนซุยเปล่า
1: บ่ร่วนซุย
0: มัน
1: อยากเหนียว
0: บ้านนี้ถามอีพ่อก่อนเรื่องของผลผลิต30ไร่นี่ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดแต่ผลผลิตประมาณเท่าใด
1: มันก็สิประมาณ20กว่าอยู
0: ่ประมาณ20กว่าก็เฉลี่ยแล้วก็ถึงไร่ละประมาณ6-700โลน
1: ี่700โลนี่ล่ะ
0: ประมาณนี้แม่นบ่ครับ
1: ครับ
0: มาถามคุณพ่อเตียงก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ
1: ่โดนอยู่ครับ
0: โอ้เสียคนหักซะดิฟังแล้วแรกๆนี่ก็บ่ทันเสือหรอกบ่ติ
1: บ่ทันได้เสียหรอกครับ
0: แต่ว่าคืออยากใส่บ
1: ่คืออยากใส่อยู่ครับเขาว่ามันดีก็เลยสิเอาใส่ลองเบิ่ง
0: เขาว่ามันดีจังซั่นจังซี่ก็เลยอยากลองเบิ่งกันนะจังซี่บ
1: ่ครับ
0: มานี่หลังจากคุณพ่อเตียงซื้อโซเลพัดมาใส่ให้ใส่หน้าเจ้าของแล้วมาใส่แล้วนี่มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่ขึ้นดีกว่าเก่าอยู่ครับ
0: มันเป็นยังไงครับพี่พ
1: ่องามเขียวก็บ่เขียวแฮง
0: มันเขียวแบบใดพ่อ
1: เขียวแบบใบตองกล้วยอ่อนครับ
0: โอ้เขียวใบตองกล้วยอ่อนต้นมันอ่อนบ่พ่อมัน
1: ต้นมันแข็ง
0: ต้นแข็งดี
1: ครับ
0: ดินที่คุณพ่อว่ามันเคยแข็งๆน่ะมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็งามแล้วครับไถก็สบายไถปั่วไปเลยดินบ่เคยลมก็ลม
0: มีขี้กระเดียนขี้ทักแท้บ่อีพ
1: ่
0: อ
1: มีครับ
0: ขี้กระเดียนขี้ทักแท้ก็มี
1: มี
0: มานี่ถามคุณพ่อก่อนตอนใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ตอนอีพ่อใส่แล้วผลผลิตมันเพิ่มกว่าเก่าบ่
1: เพิ่มขึ้นกว่าเก่าอยู่ครับ
0: หน้า30ไร่นี่ได้จักตัน
1: มันก็สิบ่ได้แปร30กว่าพุ่นบ
0: ่ได้30กว่า
1: ครับ
0: ปาดโทถึกไร่ละตันกว่าพุ่นตัวน
1: ี่ตันกว่าพุ่นเด
0: ้บ่ธรรมดามานี่ถามวิธีใส่ของคุณพ่อก่อนคุณพ่อใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่คุณพ่อใส่แบบใด
1: ใส่ชมกันแล้วครับ
0: เอาโซเลพัดนี่จักกระสอบพี่พ่อ
1: 2กับตัวนึง
0: อ๋อ2ตัวนึงหมายความว่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบ
1: ครับ
0: แล้วก็ผสมกับเคมีกระสอบนึง
1: ครับ
0: โคเล่เข้ากันนี่แม่นบ่
1: โคเล่เข้ากันก็ไปบ้านเลยบัดนี
0: ้อีพ่อยังสิใส่ตัวบ
1: ่ใช่ครับ
0: ถึงอกถึงใจ
1: ครับ
0: ใส่มาจักปีแล้ว
1: ใช่มา 2-3 ปีแล้วครับ
0: ติดอกติดใจก็เลยใส่ประจําบ่ใส่ยังเลยติดช่วงนี
1: ่ครับใช่แต่นเดียวนี่ครับบัดนี
0: ้บ้านนี้อยากให้คุณพ่อเตียงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นเบิ่งผู้ที่เพิ่นฟังเฮา2คนคุยกันอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่บ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพ่อนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้เพิ่นฟังเบิ่งคักๆอีพ่อเชิญครับ
1: มาเด้อมาใช่เด้อบัดนี้โซเลพัดใช่ดีดี
0: ครับ
1: ดินร่วนซุยขี้กระเดียนก็มีขี้ตะแคร่ก็มี
0: ครับ
1: พ่อใช้มานี่เงินธรรมดาเด้ดีๆผลผลิตมันดีไร่นึงตันกว่า
0: ได้เป็นตันกว่าเลย
1: ครับ
0: ยืนยันยังสิใส่ตัวน้อยพอเนาะ
1: ใส่ตัว
0: ครับผม
1: ของแท
0: ้ของแท้แน่นอน
1: แน่นอนครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงบอกเล่าเสียงตอบรับจากอีพ่อต้อยนะครับอยู่อำเภอสนัดสขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับอีพ่อต้อยหรือว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคืออีพ่อต้อยอยากให้ดินร่วนซุยนะครับเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัด

ุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

มาแล้วโซเลพาราพี่เมียมฟ้าสีทองโซเลพาราพี่เมียมฟ้าสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สาร

โซเล่ฮาร่าพรีเมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนึ่ง

โทรเขามาสายหลังใหม่นาลายอยู่เด้นะคะเพิ่นนั่นสร้างมือวาดนี่เพิ่นก็ว่ามือใดสิมาทรงว่าสั่นเพิ่นว่าเนาะขึ้นตากานะคะก็บ่เกินวันเสาร์ดอกเด้อค่ะอีพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะก็อันทาเนี่ยจัก2มื้อ3มื้อจังซี่ล่ะนะบ่เกิน3มื้อจันซ่าสุดอีหลีก็4มื้อเด้อแม่จ๋าพ่อจ๋าเด้อใจเย็นๆนะบางนึงหั่นอีแม่อีแม่จันพูนทางเพชรละครตำบลอันพุละทางหนองไผ่นะเพิ่นว่าย่ามใดเสียมาทรงนอปุ๋ยว่าสั่นสั่งไปแล้วเพิ่นว่าเนาะกะท่วงให้อยู่เด้อนะถามคุณอยู่เพิ่นให้อยู่นะเดี๋ยวเพิ่นก็สิเอาไปส่งดอกค่ะพี่น้องจ๋าคุณแม่ออนจันแม่นบ่ว่าสั่นจ้าเพิ่นก็สั่งอยู่ทางพุละนะคะเพราะว่าเฮามีตัวแทนจำหน่ายหลายจังหวัดอยู่เด้พี่น้องค่ะตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดนะคะที่อ่อนแอไปตอนนี้ใจเย็นๆเด้ออีแม่เฮาขายดีได้ขายดีดีนะคะก็อาจจะทรงซาแน่แม่นบ่ล่ะทรงซาแน่จักมือซ่องมือก็ว่ากันไปนะคะก็โอ๊ดใจไว้นะพี่น้องค่ะถ่าเด้อของดีก็ต้องถ่าจักน้อยซะตั่วเอาไปว่าลงขี้ดินใส่เขาเฮาแล้วรับรองว่างามโพดโพบักโมบักแต่งนะคักกว่าหน้างามจักรวาลผู้แล้วเขาเจ้าอีพ่อจ๋าแม่จ๋านางงามแบบแข็งแรงเด้งามแบบบึกบึนนะคะพี่น้องคะถ้าคุณใช้โซเลพลัสนะรับรองว่าเข่าเฮางามแน่นอนเพราะว่าดินเฮาดีนะใส่อีหยังมาก็ตามพี่น้องคะใส่อีหยังมาแล้วตลอดชีวิตของเฮาที่เฮ็ดหน้ามาเนี่ยเฮ็ดให้มาเนี่ยบ่ได้เข่าไล่ละตันทิ่มไปซะค่ะเปิดใจให้โซเลพลัสเด้ออีแม่เด้อเปิดใจให้โซเลพลัสคันถ้าออกไปผสมกับปุ๋ยเคมีนะ2ต่อ1เนี่ยคักแล้วนี่คือประหยัดคักเด้นะเพราะว่าหยังว่าที่เฮาได้บำรุงดินไปนำนะแล้วก็ประหยัดปุ๋ยเคมีลงบักหลายเลยนะคะพี่น้องเห็นบ่แถวนครปฐมแถวบางเล่นนี่อู้ยคักเขาเพิ่นนี่เลี้ยงกันสบลบเลยเด้พี่น้องเฮี้ยงกันสบลบเลย

0: นะคะจัดไปให้เรียบร้อยแล้วอีพ่อจ๋าแม่จ๋านะสั่งซื้อไปใส่เลยนางงามคักงามแน่งามแท้งามว่านะคะสำหรับปุ๋ยของเราสูตรนี้สามกระสอบว่านได้หกไร่พุ่นเนาะพี่น้องค่ะเอ้ยขันเจ้าซื้อตั้งแต่แค่มีสามกระสอบเจ้ากระสีว่านได้สามไร่แล้วผุ่นเงินเกือบ 4,000 ผุ่นบาทเนี่ยขันซื้อแต่แค่มีนะพี่น้องค่ะซ้ำบ่น้ำห้าวานลงไปเนี่ยแค่มี50กิโลเนี่ยมันสิได้ใส่ยี่ดอกประมาณจัก30กิโลเอาละ20กิโลเอาไปว่าลงหนองน้ำบอกว่าสั่นเพิ่นว่ามันละเฮยแล้วพี่น้องมันละบัดนี้มันก็บ่ได้ลงที่ดินเฮาเพราะว่าดินเฮามันบ่งามดินมันแข็งมันก็สิค้างเธอเลยอยู่ทั้งที่ดินนั่นแล้วเออเนี่ยถ้าใส่โซเลพัดไปน้ำดินร่วนดินซุ้ยมันก็ซึมลงไปในที่ดินตัวเฮ็ดให้ดินเฮางามหากเขาหากพืชหากหยังเนี่ยมันก็ช่อนใช่ไปหากินปุ๋ยใดเนี่ยขี้ทักแท้ก็มาขี้กระเดือนก็มานะพี่น้องจ๋าเออเนี่ยงามบลบาทเนี่ยนะซ้ำบ่น้ำเขาเนี่ยเขาเฮานี่ได้ไล่ละตันผู้ได้พี่น้องค่ะเออไล่ละตันผู้เด้อสิบอกให้นะคะถ้าอยากได้ข้าวเยอะนะคะอยากได้ไล่ละตันนะเฮาก็สั่งซื้อโซเลพลัดไปใส่เลยนะคะพี่น้องจ๋าจ๋าแม่
1: ส่งให้แม่แล้วลูก
0: อันกาแฟน่ะบ่ส่งเพิ่นส่งให้ละเด้กะสิฮอดมื้อนี้ละจ้าแม
1: ่ถามว่าอันนี้อ่อนพูดมึงกันแค่น้อยแล้วก็มาถามแม่อยู่เอา
0: บ่ครับบ่เกินมื้อนี้ดอกแม่จ้าใจเย็นจ้าใจเย็นค่ะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อนะคะอีแม่วาดนะคะเอาคุณแม่จันเดอร์ที่โทรเข้ามาถามหลังไม่นะคุณยุพินส่งข่าวมาแล้วบอกว่าจะส่งวันนี้นะคะส่งวันนี้ค่ะปุ๋ยใจเย็นเด้อแม่เด้อเตรียมเงินไว้แต่ใจโหลดจ้าแม่จ๋านะคะรับรองว่าได้แน่นอนนะคันเอาไปใส่แล้วก็สิได้ใส่แต่ปุ๋ยของเฮาตลอดไปนะคะพี่น้องค่ะใช้แน่นอนนาโซเล่พลัสแล้วก็ปุ๋ยเคมีนาโซเล่ปุ๋ยเคมีกว่างเหรียญทองเอาโทรมาค่ะพี่น้องค่ะนาอยากได้เพิ่มเติมนาอยากได้สินค้าทางด้านการเกษตรอยากได้สินค้าทางด้านสุขภาพจัดมาค่ะ0438401220 นะคะอีแม่เพิ่มเติมมานาแค่อยากให้รู้ว่ารักของดวงจันทร์สุวรรณีจ้า

0: ายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร043840122
1: ตื่นเศร้ากระอาบน้ำเฮ็ดเปียกมากกระอาบน้ำอยากสิถูขี่ไข้ไส้เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามตัวกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกระลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาก้อนละ39 บาท39 บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
2: ฝากกันไว้นำนะสินค้าของเฮามีหลายอย่างนะพี่น้องคะสบู่นี่ก็ขายดีตลอดเด้นะเพราะคนเฮาก็ต้องใส่สบู่ได้เนาะพี่น้องอาบน้ำก็ต้องใช้สบู่มหาดวีฮาร่าแอลกรูต้าวีฮาร่านะฟ้องหลายอาบสะอาดกลิ่นโตหายกลิ่นกายหอมใช้ดีนะสั่งเข้ามามีเก็บเงินปลายทางนะคะพี่น้องหรือว่าท่านใดอยู่ใกล้ร้านค่ะตัวแทนจำหน่ายก็หาซื้อได้นะคะแล้วก็ที่ฝากไปเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มห้อมดีสมเกาหลีในคลอโรฟิลของเราก็ยังขายดีเหมือนเดิมนะร้านค้าน้อยร้านค้าใหญ่นะก็ยังสั่งซื้อคือเก่าอีพออีแม่ก็ยังสั่งซื้อคือเก่านะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะนี่ละเฮาต้องดูแลร่างกายนะคะพี่น้องหรือว่าจะเป็นเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนาเทียนหลงแมกโมนิพี่น้องกาแฟก็มีคือเก่านะคะหรือว่ายาสมุนไพรแคปซูล DLC ก็มีเหมือนเดิมละก็อีกหลายอย่างอ่ะละสอบถามได้หรือว่าผู้ใดอยู่ใกล้ร้านค้านาลานบุญจันทร์พันนี่ของเฮาเนี่ยกามาลาสายกาลสินนี่ก็เข้ามาพี่น้องค่ะนะคะโปรโมชั่นบักหลายหนึ่งของแจกของแถมก็มีนะคะแล้วก็ยูเรียก็ราคาถูกด้วยนะคะ980 บาทนึงเด้ออยู่ร้านบุญจันทร์เด้อพี่น้องเด้อนะคะแล้วก็สินค้าทางด้านการเกษตรนะคะฝากหาทุกท่านอีพออีแม่ที่ฟังอยู่ตอนนี้นะทุกจังหวัดเลยนะคะเฮาก็มีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะอย่างเช่นเพชรบูรณ์หนองไผ่ศิลาอีพออีแม่โทรมาเบิกกลางเฮาก็จะส่งให้คุณยุพินส่งให้ทางนั้นนะเพชรบูรณ์จังซี่ทางยะโสธรก็จะเป็นบ่าวบุญฮ้อจังซี่นานะทางรอยเอ็ดทางพุ่นพนมไพรก็จะเป็นอาจารย์ถนอมแล้วก็อีกหลายร้านค้าอยู่นะคะพี่น้องค้าที่บ่ได้เอ่ยซื้อมานานครพนมกะลานูปู่นะคะบ่าวโปกันเกษตรมุกดาหารแล้วก็ทางอำนาจเจริญนะคะอำเภอหัวตะพันนะศูนย์โซเล่ของเรานะมีหลายค่ะพี่น้องขาลอยก็ศูนย์พุละตอนนี้นะคะยังไงก็อยากให้นะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาได้ใส่สินค้าดีทั้งดีทั้งถูกทั้งประหยัดนะพี่น้องซูเมอร์เนี่ยเฮาต้องเอาทั้งดีทั้งถูกนี่ล่ะมันจังแมนแม่นบ่พี่น้องคะมันต้องจังสีเด้มันจังจะอยู่ได้ไปเป็นแม่นบ่พี่น้องถ้าเฮาจะซื้อแต่แนวแพงๆมาใส่บางเทื่อของแพงมันก็บ่ได้ดีเสมอไปดอกพี่น้องของกินของใส่ก็คือกันนะคะโซเลพัดเนี่ย550 บาทเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงมากนะบ่ถึงพันก็คักปันได้พี่น้องซื้อไปใส่โอ้ยคักแล้วนะคะอยากได้เข่าก่อเฮากระตานี่เอ้ยก็ลองซื้อไปใส่เบิ่งติล่ะเนี่ยบ่ต้องให้ผู้ใดตั๋วบ่ต้องให้ผู้ใดบอกบ่ต้องให้ผู้ใดอันนี้นะเพิ่นบ่ตั๋วดอกพี่น้องสาวบางปูนี่แห่งตั๋วคนบ่เป็นวาย ย่านผิดศีลเด้ตัวบ่ได้เด้พี่น้องค่ะออกอากาศอยู่นี่บ่แม่นหน่อยๆคืนเด้แม่นบ่ล่ะคันว่าซื้อไปใส่แล้วมันดีมันงามก็ว่างามคืออีพ่ออีแม่เราเว้าสู่ฟังล่ะนะคะขอบคุณทุกท่านเลยโทรเข้ามาค่ะนะอยากได้โซเลพลัสอยากได้ชุดโซเลเทอร์โบอยากได้ชุด VIP นะหรือว่าอยากได้อย่างแต่ปุ๋ยเคมีกวางเหรียญทองแต่โซเลเองสินะอยากได้อย่างแต่โซเลพลัสก็ได้นะคะมีสุยางหละนะคะโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองก็ยังมีเหมือนเดิมโซเลเงินก็มีเหมือนเดิมนะโทรมาค่ะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอานะคะ0438401220384040122โทรมาเลยนะคะส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสะดวกสบายสบายนะคะอาสาบังปูกาจะฝากเพลงหาอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ปานาอาเนาะยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะโชคดีมีความสุขส่งต่อไมค์ให้กับดีเจต่อไปจ้า

0: ฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: โอชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 6ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少嘞怕辣拼命发洗汤，少嘞怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียว

สนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรแต่ละปีนี่ก็หลายมีมาบ่ซ้ำแบบเก่าจักเถื่อบางปีก็แล้งบางปีก็ท่วมตกมาลืดทืดเท่ามา 2-3 มื้อท่วมจ้อยก็บ่อึดบ่อยากแต่ละปีนะครับบางปีก็ปุ๋ยแพงเข้าถึกผลผลิตทางการเกษตรสวนกระแสกับราคาอยู่ซะนี่จักสิแก้ปัญหาแนวใดพี่น้องเกษตรกรปั๊บตัวก็บ่ทันนะครับหนี้สินกันแล่นน้ำก้นอยู่ซุมื้อได้บาดนี่โอ้ยแหกไส้ก็เงินแหกหัวก็เงินจักสิเฮ็ดจังได๋นะครับพอหันมาเฮ็ดการเกษตรเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็ได้กระท่อนกระแท่นโอ้ยปวดหัวปวดประสาทราคาก็แห้งบ่ดีผลผลิตก็แห้งได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็แห้งได้หน่อยลุบทึนเข้าไปใหญ่ลุบทึนเข้าไปอีกซั่นเด้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาต้องพากันปรับเปลี่ยนแนวความคิดแบบใหม่เปลี่ยนวิธีการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแบบใหม่นำความรู้ใหม่ๆเข้ามาใส่ในไร่ในนาในหัวในสวนเจ้าของนะครับสิ่งแรกที่เฮ็ดได้เลยนั่นก็คือการลดต้นทุนเฮ็ดจังไดสิลดต้นทุนเฮ็ดจังไดสิลงทุนหน่อยๆให้มันได้ผลผลิตหลายๆให้มันได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเฮาสิเฮ็ดจังไดผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยปรับแนวความคิดจักหน่อยนะครับโดยการลดการใส่เคมีลงใส่เคมีให้หน่อยก็เก่านะครับเพราะว่าราคาเคมีนี่ค่อนข้างสิแพงใส่ไปหลายก็มีปัญหากับดินนะครับเฮ็ดให้ดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนซะเด้คันเฮาใส่เคมีหลายๆใส่เกินความจำเป็นใส่หลายจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าปีนี้ใส่สอบ2สอบปีหน้านี่ใส่เพิ่มขึ้นอีกเด้นะครับจาก2ก็สิเป็น3 4 5 6 7ไปพุ่นแล้วนะครับใส่หลายขึ้นทุกๆปีใส่หลายขึ้นเรื่อยๆเฮ็ดให้ดินเสียดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนดินแข็งดินด่านดินด่านปลูกหยังก็บ่งามได้บาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มมิดเต็มหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยจักหน่อยนะครับโดยการลดเคมีลงมาจากที่เคยใส่อยู่3กระสอบนะครับให้ลดเคมีลงเหลือกระสอบเดียวนะครับให้ลดเคมีลงเหลือ1กระสอบหวายคือว่าจังซั่นบ่าวเอกโซเลมันมาเหลือหน่อยแท้มันมาสิพอบาดนี่สิเฮ็ดจังได๋ล่ะบาดนี่เหลือกระสอบเดียว1สำหรับจำนวนกระสอบปุ๋ยเคมีที่หายไปนะครับให้พี่น้องเกษตรกรนำเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเอามา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบแล้วเอามาบวกกันเอามาผสมกันกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละครับเอามาคนเลใส่กันกับเคมีที่เหลือไว้บ่ว่าสิเป็นสูตรใดก็ตามสร้างนะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับเอามาคนเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบพอเอามาคุเล่ใส่กันแล้วนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับคุณสมบัตินี่ที่ว้ายเกินกว่าราคาพี่น้อง
กระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลนำมา2กระสอบนี่ก็ยังบ่ทันได้พอพันอยู่เด้เอามาบวกกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละอีพ่อไอ้แม่นะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบสามารถใส่ได้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นล่ะบ่ธรรมดาได้บัดนี่มีปุ๋ยไว้ใส่3กระสอบคือเก่าแต่ว่าลดต้นทุนเพราะว่าเคมีน่ะมันแพงนะครับเอาอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพาสมา2กระสอบก็ยังบ่พอพันอยู่รวมกันแล้วก็ใส่เงินอยู่พันกว่าบาทนะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับสูตรนี้พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรกิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เขาก็งามบักปีกใบท่อผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งเหนียวไอ้ต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไล่หนึ่งก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอาบังเด้อใช่บังเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับออกมาเยี่ยมเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดใส่แล้วสิเป็นจังไหนเดี๋ยวสิให้เกษตรกรท่านนี้เพิ่นให้คําตอบบอกให้อีพ่อไอ้แม่ฟังนะครับมื้อนี้มาเยี่ยมยามอีพ่อที่เพิ่นเฮ็ดไฮอ้อยนะครับเพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดแล้วเป็นจังไหนเดี๋ยวสิคุณพ่อแนะนําตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนําตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมในสมัยวงกระโซ่ครับผมได
2: ้สมัย
1: ครับ
2: ครับผมแล้วอีกผู้นึงเลยครับ
3: สวัสดีครับผมดีเจบ้าโฟนะครับหรือว่าร้านบ้าโฟการเกษตรนะครับจำหน่ายโซเล่นะครับ
2: ครับผม
3: พื้นที่อำเภอดงหลวงนะครับ
2: ดงหลวง
3: คำเชอี
2: คำเชอี
3: นะครับคำเชอีก็มีร้านบ้าโฟการเกษตรคือกันนะครับอยู่ที่สาขาคำเชอีนะครับแล้วก็พี่น้องทั้งมุกดาหาร
2: ครับ
3: นะครับจำหน่ายโซเล่นะครับก็มาหลายปีแล้วนะครับ
2: ครับอ๋ออันนี้คือชื่อว่าบาโปเป็นดีเจบาโปนะครับรับผิดชอบพื้นที่อยู่ทางอำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับ ท่านพี่น้องผ่านไปผ่านมาก็มาสอบถามรายละเอียดได้กับบาโปนะครับ
3: ครับ
2: อันนี้คุณพ่อสมัยนะครับ
1: ครับ
2: เฮาใส่โซเล่มาโดนไปพ
1: ่อไอ้ใส่อ้อยนี่ก็เพิ่งใส่ปีนี้เพิ่งใส่แต่ใส่ข้าวนั่น2ปีแล้ว
2: อ๋อใส่ข้าวนี่2ปีมื้อนี้ที่มาเบิ่งไฮอ้อยของคุณพ่อนี่คือสังเกตเห็นว่าเอ้ยต้นอ้อยคืองามแท้คุณพ่อใส่โตเล่กับอย่างไหนครับนี่ตรงนี้บริเวณนี
1: ้กับปุ๋ยเคมีผสมกัน
2: อัตราส่วนหลายบ่พ่อ
1: เคมีครึ่งกระสอบต่อโซเล่สอบหนึ่ง
2: เคมีครึ่งกระสอบต่อโซเล่กระสอบหนึ่งหมายความว่าขันพี่น้องใส่โซเล่สองกระสอบก็ใส่เคมีกระสอบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่คือเฮาสิเฮ็ดให้เห็นว่าโซเล่นี่สามารถผสมกับปุ๋ยเคมีได้นะครับบ่ว่าสิเป็นสูตรใดที่พี่น้องต้องการฟื้นฟูดินโซเล่ซอยได้ครับดีเด่นด้านดินก็ยกให้โซเล่นี่แหละครับพี่น้องป่าอ้อยของคุณพ่อสมัยจากพื้นดินที่บ่อุดมสมบูรณ์พื้นดินที่มีแต่หินมีแต่ทรายกันทั่วไปกันเฮาบ่ใส่โซเล่นี่เฮาก็สิปลูกหยังบ่ได้เนาะพ่อเนาะ
1: ปลูกได้ก็บ่ซ้ํานี้มัน
2: โอ้ปลูกได้ก็บ่งามซ้ํานี
1: ้บ่งามซ้ํานี
2: ้บ่ประทับใจบ่พ่อ
1: ปีนี้ขนาดแรงนะ
2: โอ้แรงขนาดแรงนี่ยัง
1: ซ้ํานี้ฝนเพิ่นตก2ครั้งนี
2: ่
1: แต่ปลูกอ้อย
2: ครับผมขนาดแรงซ้ํานี้พ่อก็ประทับใจคัก
1: ครับ
2: อยากให้คุณพ่อฝากบอกเกษตรกรอยากให้แนะนําเพิ่นเชิญครับคุณพ่อ
1: ก็พี่น้องเกษตรกร
2: ครับ
1: ทุกท่านหากว่าพื้นที่ของพี่น้องนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาพื้นที่เสื่อมสภาพก็ผมอยากจะแนะนําว่าให้มาหันมาใช้โซเล่ผสมกับเคมีลองดู
2: ลองเบิ่งเนาะพ่อเนาะ
1: ครับลองเบิ่งสักปีผมว่ามันสิติดใจรวดนะผมลองเทื่อเดียวผม
2: ติดใจเลยตัว
1: ครับ
2: พ่อคือเทิงเบ้าเล่าว่าท่านคุณพ่อเบ้าได้หลายภาษาได้คุณพ
1: ่
2: อเอาเบ้าภาษาบ้านเจ้าของกันน่ะ
1: ภาษาโชว์บ
2: ่เออฝากพี่น้อง
1: เออก็ประชาบรูให้กับเกียผมกับปันกล้วยวิลไทยเจริญวิลตะบนดงหลวงเนี่ยผมก็เคยเจาะโซเล่เจาะบากมาเจอบากมาเข้ามาได้แต่กระต่ายแห้งก็เจาะเข้ามาได้ก็ค่อนข้างที่ไม้ค่อนข้างที่ไม้กว่าเจาะปุ๋ยกันเนาะอยู่ก็สิเจาะตลาดได้หาได้กันเพิ่นได้ผลชําไรไม้กับเกิดขนาดเข้ามาได้ก็แห้งเด้นั่งไม้ชําไรกันเข้ามาแล้วผลเมียจวบก็คงที่ไม้กว่าได้
2: นี่คือความรู้สึกแท้ๆของคุณพ่อสมัยจากอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารกับคุณพี่ดีเจบาวโป้นะครับหรือว่าบาวโป้การเกษตรพื้นที่ดงหลวงอำเภอคำชะอีพี่น้องผ่านไปผ่านมาเห็นป้ายใหญ่ๆบาวโป้การเกษตรนะครับก็แวะสอบถามรายละเอียดได้ว่าพี่น้องมีสภาพดินเป็นจังไดกำลังปลูกพืชหยังอยู่สิได้รับคำแนะนำดีๆจากบาวโป้สำหรับเฮา3คนมื้อนี้คุณพ่อสมัยบ่าวโป้การเกษตรหรือว่าดีเจบ่าวโป้กับผมเอกโซเล่ครับฝากพี่น้องไว้ซ้ํานี้ครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122มองไปแล้วปุ๋ยเคมีที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดทุกมื้อนี่ก็หลายหลายนับบ่หวาดบ่ไหวมีหลายรุ่นหลายสูตรเวลาเขาไปซื้อปุ๋ยอยู่ร้านปุ๋ยแต่ละรอบนี่โอ้ยกลุ่มกระมับอยู่จักสิเอาสูตรใดจักสิเอายี่ห้อใดมันก็เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเกิดความสับสนในการใส่ปุ๋ยคือกันนะครับแต่ว่าบางท่านก็มีความรู้แน่ว่าปุ๋ยสูตรนี้สิใส่แบบใดปุ๋ยสูตรนี้สิใส่จังไดปุ๋ยแบบใดสิใส่หน้าดินเหนียวปุ๋ยแบบใดสิใส่หน้าดินทรายนะครับก็พากันเลือกพากันคัดสรรซะเด้หลายๆท่านก็ใส่ตามที่เคยใส่มานะครับเคยใส่สูตรนี้ล่ะอยู่ให้อยู่หน้าใส่แล้วส่งคือๆอยู่ก็ยังใส่ต่อไปนะครับบางคนใส่ไปแล้วบ่ถูกอกถูกใจบ่ได้คือจะของคือบ่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยปีนี้ก็หันไปใส่ยี่ห้อใหม่หันไปใส่สูตรใหม่ค้นหาไปเรื่อยๆนะครับค้นหาจนกว่าสิพอบอกยังไงชีวิตชาวนาชีวิตพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาบ้านเฮานี่อยู่กับการทดลองลองผิดลองถูกทุกปีทุกปีเป็นหยังคือต้องได้ลองผิดลองถูกว่าติย้อนเสื้อเขาย้อนฟังมึงแล้วเอียงหูหน่อยฟังมึงซะเด้โอ้ส่งคือๆตัวนี้มึงเซ็ตกูหันว่าเด้นะครับผมเอกโซเล่อยากสิแนะนำปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร2876นะครับใส่ได้กับทุกสภาพดินนะครับเหมาะกับทุกดินใส่ได้กับทุกพืชนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876ปุ๋ยสูตรนี้นะครับปุ๋ยสูตรนี้บ่มีฟิลเลอร์นะครับบ่มีส่วนเติมเต็มบ่มีแนวเจือปนมาบ่ว่าสิเป็นเศษอิฐหินดินปูนทรายบ่ได้ใส่ขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นในการปั่นก่อนนะครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876นี่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดนะครับออกฤทธิ์ได้เร็วเร็วนะครับอยู่ในดินก็ได้โดนนะครับอยู่ในดินได้โดนหลายเดือนออกฤทธิ์ก็รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับใส่หน้าเขาเองสิโอ้ยเขียวดีขนาดนะครับแต่กอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเกี่ยวใส่พืชให้ก็ได้นะครับใส่พืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับมันสำปะหลังกล้วยอ้อยซอยปีพืชผักสวนครัวพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวบักถั่วบักฟักบักแฝงใส่ได้เบิดนะครับบักพริกข้าวโพดเหมือนว่าจะปลูกในดินใส่ได้เบิดนะครับก็ปุ๋ยสูตรนี่นะครับปุ๋ยสูตร2876ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876ใส่แล้วบ่ทำลายหน้าดินนะครับบ่ทำลายโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินเฮาบ่แข็งดินบ่แข็งดินบ่ด้านดินบ่ด้านดินบ่เป็นกดบ่เป็นเอียดดินล้วนซุ้ยคือเก่าได้พ่อยแม่นะครับบ่ทำลายโครงสร้างดินเหมาะกับทุกสภาพดินของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาอย่างแน่นอนนะครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่นี่ที่ว้ายบ่าวเอกโซเล่ตะกี้เจ้าไปอยู่ไสมาคือบ่เฝ้ามาหาหมู่ข่อยเร็วกว่านี้แน่เฮ็ดให้หมู่ข่อยติดหนี้ติดสินอยู่ตั้งโดนเพิ่นว่านะครับนี่ล่ะครับปุ๋ยนี่ล่ะสิพาอีพ่อยแม่ลืมตาปากได้นะครับสิพาสุผู้สุคนบ๊ายบายทกสกงวดนี่ล่ะนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร2876นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่ง
มีไห่มีหน้าอยู่20 30ไร่5ไร่10ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับเอามาทดลองเบิ่งแก่ไร่2ไร่เบิ่งก่อนก็ได้ใส่แล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อยแม่ผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับเกิดความสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร2876สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โชเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องเว้าถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องปุ๋ยเคมีที่พี่น้องเกษตรกรพากันใส่อยู่ในปัจจุบันนะครับแม้นว่าสิออกฤทธิ์เร็วมันก็อยู่ในดินบ่ได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชนี่อยู่ในดินบ่ได้โดนเบิดไว้จืดง่ายว่าซั่นล่ะพี่น้องนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่มันสิมีการระเหยมีการระเหิดไปในอากาศไหลไปน้ําน้ําแน่ตกค้างในดินแน่พืชบ่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับนี่คือคุณสมบัติหลักๆของปุ๋ยเคมีนะครับออกฤทธิ์เร็วแต่ว่าเบิดไว้จืดไว้นะครับกระสอบนึงที่เฮาหว่านลงไปนี่คันคิดเป็นอัตราส่วน 100% นี่พืชสิสามารถเอาไปกินได้แค่ประมาณ 22% นะครับพืชสิเอาไปใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 22%อีก 78% ที่เสียไปนะครับมีการระเหยการระเหิดตกค้างในดินแน่ไปน้ำน้ำแน่แล้วแต่สภาพสิ่งแวดล้อมแล้วแต่สถานการณ์ในตอนนั้นนะครับแล้วเฮาสิพากันเฮ็ดจังได๋พี่น้องให้ปุ๋ยเคมีที่เฮาใส่ในไห่ในนาในหัวในสวนเฮานี่พอหว่านลงไปแล้วให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับพืชที่เฮาปลูกนะครับผมเอกโซเล่ครับมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมีสูตรดีสูตรดีมาบอกพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนี่แหละครับสูตรนี่แหละครับสีซอยให้พี่น้องเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับพืชสามารถเอาไปใส่ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับลดการสูญเสียของปุ๋ยทุกๆทางนะครับกับสูตรโซเลเทอร์โบนะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบสิมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใน2กระสอบนะครับสิมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใน2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเอามาคุกเข้าเข้ากันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับปุ๋ยใหม่3กระสอบนี่นะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นเลยได้อีพอยแม่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคุณสมบัตินี่โอ้ยเหนือคำบรรยายครับราคาก็ถึกปกติทั่วไปตามท้องตลาดนี่เด้อีพอยแม่นะครับอะมิโนฮิวมิกนี่เขาขายกันอยู่ประมาณกิโลละ45บาทพุ่นเด้บ่ธรรมดาบ่แม่นถึกๆเด้มันเป็นโปรตีนพืชนะพี่น้องนะครับพืชสามารถเอาไปอยู่ไปกินเอาไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกนี่มันออกฤทธิ์รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับเป็นราคาที่อีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาสามารถสัมผัสได้นะครับพอผสมกันแล้วปุ๋ยเคมีที่เฮาหว่านลงไปกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่พอผสมกันแล้วมันสิอยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนหลายเดือนเลยนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮานี่มีอาหารการกินตลอดเวลาอยากกินยามใดก็ได้กินหิวยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาบ่แข็งแกร่งใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดนะครับต้านทานทุกๆสภาพอากาศต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่ควรคิดควรใจนะครับสำหรับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสูตรโซเล่เทอร์โบของเอกโซเล่เด้อพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็สามารถใส่สูตรโซเล่เทอร์โบได้คือกันนะครับแต่ว่าส่วนผสมสิเป็นอัตราส่วน5ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่5กระสอบปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาร่วมกันโคเล่ใส่กันก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่6กระสอบนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุน ถ้าผลผลิตนี่รับรองว่าเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับบ่เปื่อยติดไม่ติดมือบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับส่งแล้วนี่สบายเลยนะครับหวานเครื่องหวานหยังได้เบิดนะครับบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับผมเอกโซเลนะครับบ่ท่านอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเสื้อพ่อปันใดดอกนะครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดนี่ใส่แล้วมันสิเป็นจังไดมันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับอยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากใส่ปุ๋ยเคมีให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยากให้ปุ๋ยเคมีอยู่ในดินโดนๆนะครับอยากให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้ครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

กว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ดอก

0: และทุกข์ยิ่งกว่า
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัย

0: ไทยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีฝรั่งแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย
3: เสียงคนลือกระแลงเศร้าว่าน้องเป็นเมียเช่า
4: ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ริดแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: พันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กข49กข57ชัยนาท1พิษณุโลก2กข61และไมล่าสุดกข71ข้าวเหนียวมีกข10สันปะตอง1กขแม่โจ้2กข14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
0: ให้พี่เป็นข้าวแม่สาวเป็นนาผลิตผลเกิดมาจะได้เป็นผลละมือดี
2: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยวฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
4: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์081-262-2716และ061-954-0862ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ
4: ให้คุณ
5: ต้องสัญญานะพวกพี่จะต้องสู้เก็บเงินให้ได้ไว

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้

0: ามาแล้วครับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีมารายงานตัวแล้วก็หัวใจทั้งสถานีวิทยุลำป่าว่าชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองดำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดคือเก่าเหมือนเดิมเอาความมวลความสื่นทางด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำมาฝากมาตอนพี่น้องแฟนเพลงพระการแล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่น้องแฟนเพลงพระการสู้ขู่สุขคนอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่หันอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองอยู่หัวอยู่หนองอยู่คลองอยู่บึงอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกทวนหน้ากราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีจากขอไก่ไต่ตารางเราผู้ขาดีเจพ่อเพียงมันตรีดำเนินรายการด้วยเทิงสันติเก่านังตาเหลื่อมเมาเมาเมาบอกกับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมกราบขอบพระคุณอย่างสูงและก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ร่วมให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีแล้วก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีภูมาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฝ่ามดินตราบนานเท่านานซื้อง่ายขายคล่องจับจ่ายใช้สอยแบบสุดได้ร่ำรวยตลอดไปพี่น้องแฟนเพลงก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านตลอดไปเถินนะครับไปอยากฟังเพลงอย่างก็อย่าลืมนะครับเด้อเบอร์เก้าเบอร์เดิมเพิ่มเติมความรู้สึกดีๆให้แก่กันละกันผ่านหมายเลขโทรศัพท์0652561558อากาศเริ่มร้อนเลยพี่น้องครับเป็นอะไรทั้งบ้านพี่น้องห้อนบ่เพราะผมวายุกย่างตลาดกาฬสินธุ์นี่ตอนนี้อากาศแดดจ้ามากๆเลยครับแดดจ้าจริงๆยอมรับว่าแดดจ้ามากครับผม0652658ครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
1: สวัสดีจ้ารู้
0: ครับผมสวัสดีครับผม
1: เนี่ยขอเพลงแน่
0: เพลงใดครับเพลงใด
1: คำสั่งจากผบ.ไม่รู้
0: คำสั่งจากผบ.ครับผมครับ
1: จ้าครับอันยุพินสายใจเด้อลูกเด้อ
0: ครับผมเอาเพลงหยังบอยุพินสายใจนี่มีชื่อเพลงบอครับ
1: อันหยังก็รู้ไม่อันเที่ยงก่อนนักเรียนป.ที่แม
0: ่อ๋อครับผมครับได้ครับได้ครับ
1: มอบให้น้อยนันลาลูก
0: ครับผม
1: น้องศึกษา
0: โอเคครับผมครับ
1: จ้าพี่ใหญ่
0: ครับผม
1: จ้าจ้า
0: โอเคได้ครับแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับผมคุณแม่พันปีเจ้าของปลาแดกแซ่บปลาแดกนัวปลาแดกส่งออก

0: ตายอีแบบนึง
1: น้ำตายอีแบบนึงเนาะโอเค
0: ตายอีแบบนึง
1: ครับ
0: ไปแม่น้อยที่ฐานเด้อ
1: ครับผม
0: เที่ยงแม่เด้อ
1: ครับ
0: ตามบ้าน
1: ครับผม
0: จ้าโยโปรทําได้เด้อ
1: ครับผมครับ
0: ตามหวานเด้อจ้าโยโปรหน่อยน้ําเด้อจ้าเด้อ
1: ครับ
0: พลังเงียบเดี๋ยวฟังเบิดทุกบ้านทุกบ้าน
1: โอเคโอเค
0: พลังเงียบเดี๋ยวฟังหลายอยู่เด้
1: จอบจังเดี๋ยวมันบ่
0: จอบจังเดี๋ยว
1: มันป่านป่าสิลงต้น
0: แม่นจอมวันแม่งเดี๋ยวจะก็โทษเ
1: ฉยโอเค
0: ที ่บางวันไหนล่ะจ๊ะ
1: ครับผม
0: ไอ้ก็ผมโมแปดนั่นเลยเด้อ
1: โอเคโอเค
0: จ้าเดี๋ยวไปมามานั่นเลยเด้อจ้า
1: ครับครับ
0: ที่หน่อยปนี่จอนั่นเลยเด้อจอพักที่กันนี่กันแล้วโทษ
1: จอบฟัง
0: จ้า
1: โอเคครับโอเค
0: ครับคือใจได้จ้าเด้อ
1: ครับ
0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ06525615580652561558นะครับเด้อเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเอาว่าท่านไอ้เช้าอยู่ติแม
2: ่ฮัลโหลใครเน
1: า
2: ะ
1: โอ้ยมันไข่โดนแท้นนี่มันเมื่อยบ่เมื่อยบ่แม่จ้าสิไปไข่โดนหลายเซาๆๆๆจะ
2: เป็นไรเอ้ยมัวไปหาหมอยังว่าไปฟอกกระติ
1: อ
2: ืมก็ทักอาจจะยังโคตรไปแล้วกันจะว่าย ังอยู
1: ่เออมันนี่เป็นหน้าที่ละของผมคือกันเวลาโทรไปหาแม่ก็เป็นหน้าที่ละ
2: นี่เป็นเหย่าได้สิ
1: คือเลขหมายนี้ไม่ยังไม่ลงทะเบียนนี่ล่ะเพิ่นชื่อมื้อน
2: ี่เออวางแต่มันจะเพียงสํานัก
1: ครับผมครับผม
2: เงี้ยขอดอกนั่นเพียงอย่างได้2เพียงนะลูกเด้อ
1: ได้แม่ได้แม
2: ่ดอกยังอันสายประหารใจยังลูก
1: ดอกจ้าเนาะ
2: เพียงอันของอันแม่ยังเริ่มจานเพียงเริ่มจาน
1: เริ่มจานสังหารใจ
2: อ่ากับเพียงอันนึงกับเพียงอันของอันอันนี้ยังเนาะยังอันหาบ้าน
1: ไม่ได้ก็
2: อันเพียงอันนอนยังอันเพียงพี่ยังเหรอ
1: แม่
2: หน
1: า
2: วพี่ตายแน่แล้ว
1: ห
2: นูแม่พี่ตายแน
1: ่ฮะหนาวนี้พี่ตายแน่ของ
2: ต้นช้างเป็นไหม
1: โอเค
2: มอบได้เด้อ
1: ครับผม
2: หมื่นมื่นได้เด้อ
1: ครับ
2: กระเชียงช่องลอยกระเชียงเทียงได้เด้อ
1: ครับผมครับ
2: ร่าง
1: ครับผม
2: แม่น้อมแม่หน่อยน้ำกันนี่ล่ะ
1: ครับผม
2: แม่น้อมกำลังบอกประเดี๋ยวมันได้จับ
1: โอเคโอเค
2: ก็บอกประเดี๋ยวนี่หมื่นมาเด้อมาเด้อ
1: ครับผมครับ
2: ไม่น้อมเบิร์นอยู่นี่มาเด้อ
1: แซ่บแซ่บแซ่บแซ่บครับผม
2: เสริมปากเรียนเนื้อ
1: คร
2: ับ
1: ครับครับ
2: บ่อลูกสองไอ้เนื้อ
1: ครับผม
2: กระไฮบู๊แอปเปิ้ลไอ้เนื้อ
1: ครับผมครับ
2: สาวแสงนี่อ่อนไอ้เนื้อลูกแล้วแกงทุกหมอตานช่างมาเลยอุดดำหน้าไปบางสุดหนึ่งเออแม่สู้กับแม่หันไปอุบานไม่สู้กัน
1: ยุ้ยใส่ละแม่ยุ้ยใส่ละ
2: เนี่ยเหรอว่าหันกับเนี่ยกับผัวเรา
1: ที่โอ้
2: หอบอันบ้านละขอพันบ้านเมียน้องบอกประเดี๋ยวพอดีเลยไปจำพอดีอยู่ตัวน้าบอกพวงละบอลลันตั้งนานนู้นน่ะ
1: ครับผมครับ
2: กันสาวน้อยเพื่อนสิเปรตเด้อ
1: ครับผม
2: ไก่พ่อโน่นทุกข้าทำตามบ้านบังเสียใส่เด้อเมียน้อยขอ
1: ครับ
2: จ้าให้ลุงมองหน้าพ่อไม่เด้อเสียละพุ่มทุกเทียนทุกสายย้ายไปเนี่ยมันเหมือนที่ถามอยู่แล้ว
1: ครับผมครับ
2: สวัสดีจ้า
1: ครับผมขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
3: ครับผมอดีตครับอาจารย์ดีเจนุ่มพ่อแจ้งข้อลูกแล้วล่ะ
1: สุดยอดแต่ผู้เบามวงน้ำผู้หลุบหล่อมันคือสุดยอดข้างอีหลีได้เจ้าเดี๋ยวนี
3: ้คนเข้าดอกจ้าม
1: ันหวานนี่ลีเดียวนี่
3: เ
1: น
3: ื้อเขาโอ้เน
1: ื้
3: อเขาต้องการเนื้อข้ามที่มันม้วนร่างแก่ง
1: นี่แหละผู้สาวใจอ่อนกับย้อนนี่แหละเจ้าตัวนี้เมื่อที
3: ่พวกเขาเจ้าแอบรักนัวมองหน้าเขาเจ้ายิ่งเขาเจ้าจะมาเตรียมกันดีอยู่เลย
1: เด้อ
3: แจ๋วหวานพอมอลล์จะก่อนนะ
1: ได้ครับได้ครับ
3: อยากเล่าให้เธอฟังนะครับ
1: ได้เลยครับโอ้ม่วนอีกแล้วมื้อนี้ม่วนอีกแล้ว
3: บอกแข็งได้ออก

0: แม่ยาจีนี่สิของหลายเดียวมึงสิอะไรก็ทำหลายเขาบอกทำนอกครับ
1: แมน
0: อันเพิ่นมาบอกเนาะกระบอกเพิ่นเป็นอะไรสิของวางจีนอยากเล่าให้ฟังแน
1: ่จ้า
0: เอาเป็นการมอบให้คุณแม่น้อยที่ทานมีกี่เขาติดชีวะนั่นเอง
1: ครับผมครับผมครับ
0: นุ่งยาเด็กเชียกให้น้องจ้าจ๋าคนติดสวยนั่นเองนี่นะ
1: ครับผมครับผม
0: ก้อนของทางคุณหมอตะวันค้อนบุกนอนนั่นเองนี่นะ
1: ครับ
0: พี่เจ๊พี่เสียเด็กแสนที่ห่อนน้อยค้อนติดสวยนั่นเองนี่นะคร
1: ับผม
0: ใช่น้อยเลยอย่างนี้เหรอเขาว่าเลยอายอย่างไรยิ้มเสียง
1: ได้ครับได้ครับ
0: มองหน้าแล้วดีครับ
1: ขอบคุณครับสำหรับผู้เบามองหน้าผู้รูปล้อล้อครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผมฮะว่าท่านได้เข้าตัวฮัลโหลครับจ้าครับ
2: เปิ้ลขอฟังเพลงม่วนๆได้ได้เด้อ
1: เพลงมาเพลงมา
2: เพลงม่วนๆเนาะน้องก็เลยอยากขอฟังเพลงม่วนๆ
1: อยากฟังนําอยู่เพลงม่วนๆเป็นจังได
2: ๋แสงสุดท้ายได้ได
1: ้แสงสุดท้ายเนาะ
2: จ้าของเบอร์รี่แสลมเด้อค่ะ
1: โอเคโอเค
2: จ้าฝากหาหนุ่มม่วงนะก็รูปรอนี่เด้อค่ะเด้อ
1: ครับผมครับผม
2: อันผู้หญิงผู้ใดก็บ่สวนนั่นสาวเสียงหวานบ่ได้เด้อ
1: แม่นบ่
2: แม่นล่ะเนาะคนคบกันมาจักปีแล้วคั่น
1: แม่นบ่จ้าโอ้ย
2: ผู้สูงคนผู้สูงคนสวยในโลกดอกไอ้เอ้ยจะไม่ต้องไปลอกแรกดอก
1: จ้า
2: จ้าแล้วก็ฝากหาคุณแม่น้อยเด้อเสาขายเร็วๆด้วยแม่เด้อ
1: โอเคครับ
2: จ้าแล้วก็ฝากหาคุณแม่เที่ยงน้ำเนีย
1: ครับผม
2: จ้าแล้วก็ฝากลงแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายหน่อยเนาะ
1: ได้ครับได้ครับ
2: โอ้ฝากหาเจษยาไม่เด้อแล้วว่าเราฟังง่ายประจำเด
1: ้ครับผม
2: เพราะว่าเราฟังเปิดถ่วมทงอยู่เหมือนมากร้ายพอเพียงเหมือนว่า
1: แล้วอยู่บ้านไหนล่ะวะ
2: เราเป็นเจ้าของเคียงหมูยวนล่องคำแหม
1: อ๋อครับผมครับ
2: เคียงเนื้อ
1: เคียงเนื้อเนาะโอเค
2: เคียงเนื้อเจษฐยาคนสวยเพราะว่าเราฟังประจำเด้เหมือนว่า
1: ครับผมครับ
2: จ้าพิเศษหาเบอร์ทุกคนเนาะค่ะเนาะ
1: ครับผม
2: จ้าสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับมาคือว่าอย่างสั่นฮัลโหลครับ
3: สวัสดีจ้าอ้าย
1: ครับผมครับ
3: อาจารย์ขอเพลงแน่นอน
1: เพลงใดครับเพลงใด
3: วันไอไรใจนะจ๊ะเนาะ
1: ว้ายรักเดียวใจเดียวซะแล้วพี่น้องเอ้ย
3: ฟังสันวาย
1: แม่นตัวเนาะ
3: อาจารย์ขอมอบแน่นอน
1: โอเคครับโอเค
3: สาวเอ็ดเปิ้ลคนสวยเมื่อกี้เนาะจ๊ะเนาะ
1: ครับผมครับ
3: น้อยคนสวยน้ำเนื้อจ๊ะเนาะ
1: ครับผมครับผม
3: สาวจ้าคนสวยน้ำเน
1: ได้ครับครับผมครับ
3: หอมไผ่พี่สาวซอย18คนสวยน้ำนอนจ๊ะเนาะ
1: ได้ครับ
3: หอมไผ่ไอ้ว่าวมังนารูปรอน้ำนอนจ๊ะเนาะ
1: ครับ
3: ไอ้น้ำไว้เนาะขอบคุณ
1: คร
3: ับ
1: ขอบคุณครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: จ
1: ้
3: า
1: สวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
4: มาฮัลโหล
1: ครับผม
4: ฮัลโหลจ้ามา
1: ครับครับ
4: ก็ช่วยกดหน่อยว่าว่าตาเนี่ยย่างไปเอาโทรศัพท์จ้า
1: ครับผมครับ
4: ไม่เที่ยงของฟังเพลงในเดือนมาเด้อ
1: เพลงใดครับเพลงใด
4: พักเก่าตำเมียเดี๋ยวมาเลย
1: โอเคโอเค
4: ว่าไม่เพียงของหมดเลยนะจ๊ะ
1: ครับผม
4: ว่าไปอันไม่น้อยพี่ฐานก็สามารถก็ที่เศษจ้าจ๋าหมอตะวันเดี๋ยวมา
1: ครับผมครับ
4: แอปเปิ้ลกับหมูเดี๋ยวจ้า
1: ครับผมครับผม
4: อันแม่คำพายในเดี๋ยวมาเลย
1: ครับผมครับ
4: อาจารย์น้องศึกษาหนันสามหลานว่าเจ้าพี่น้อยดอกรักโทรไทยในเดี๋ยวมา
1: ครับผม
4: อันแม่เสริมไหนว่าวงน้าลูกแล้วรอรอในเดี๋ยวจ้า
1: โอเคครับ
4: อันแม่มามาให้แดงสองลองข้างกับลูกกับพายในเดี๋ยวมาเลย
1: ครับผม
4: ไอ้แดงหนึ่งกับอันเฟ้นคนในเดี๋ยวมา
1: ครับผมครับ
4: ภาษาเสียร้ายกายอันนั้นว่าน้องแดงเราเสียละคุ้มในเดือนเบา
1: โอเคครับผม
4: อายุโกล่ะค่ะชิเล่นหน่อยฮอตตะวันต่อตะวันในเดือนมาเด้อ
1: ครับ
4: ไปว่ากูเต็มกูตายเดือนมาเด้อ
1: โอเคครับโอเคครับ
4: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ

เฉลิมพลมาลาคำครับคำสั่งผบ.เอ้าจากร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ถนนกาฬสินธุ์101กาฬสินธุ์ใกล้กับสี่แยกป้อมตำรวจสี่แยกไฟแดงอำเภอกำมาลาไสพร้อมกับลาดแม่ทุ่มพอพร้อมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับทั้ง2ร้าน2สาขากับเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวปลูกนี่มีมากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่พี่น้องเลือกซื้อเลือกหาเลือกใส่ได้สะดวกสบายที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุ่มพ่อพรมครับพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันไร่ละ1ตันพุ่นล่ะครับพี่น้องครับหน่อยนักหน่อยหนาเด้อถ้าบ่ลงทุนคักๆทั้งสีดฮอร์โมนทั้งใส่ปุ๋ยทั้งใส่อีหยังล่ะออแกนิกออร์แกนิกนี่บ่ได้เด้อครับเป็นตันแต่ว่าถ้ามีพันธุ์ข้าวปลูกที่มีคุณภาพแข็งแกร่งแข็งแรงคุณภาพแข็งแกร่งแข็งแรงอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีกะที่ซอยพี่น้องได้ผลผลิตที่สูงขึ้นคือกันครับที่ร้านทั้ง2ร้านนะครับเด้อให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะครับโครงการกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐโทรสอบถามปรึกษาหารือได้ที่043ประธานโทรครับ0987 089สนับเนาะ089นะครับผมสําหรับร้านแม่ทุ่มพ่อพรมแล้วก็ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรครับพี่น้องครับ0899468350 0899468350 0438996933 0438996933เวลาเบิดพอดีเดี๋ยวเบรกพักฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้เพื่อพ่อชายจังหวัดร้อยเอ็ดสักครู่เดียวก็กลับมาฟังเพลงกันก่อนในชั่วโมงหน้านะครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานรา

0: คาจ้อมเจ้าคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-5318เด้อพี่น้อง

0: พี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมงทับดีกับดีเจพอเพียงมงทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เลยได้103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำเล็กตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดไปขอบคุณผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเต้ามังกรภูน้ำเรืองคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องยกให้เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพ
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต้ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
2: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: จัดไปครับพี่น้องครับจัดไปสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรยกให้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรกำมีวางขายวางจำหน่ายตามร้านจำหน่ายสินค้าทั้งด้านการเกษตรทั่วๆไปใกล้บ้านพี่น้องอยู่อำเภอจังหารครับพี่น้องครับเป็นที่ทราบกันดีเป็นที่หูจักกันดีครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับเด้อตรงคำเซวินนะครับทางโค้งบ้านหัวหลวงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารบริหารงานโดยเจต้าคนสวยผู้ใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้ใจดีคอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาปัญหาทั้งด้านการเกษตรเยอะแยะมากมายที่พี่น้องเผชิญอยู่ไปนะครับผมแนะนำไปขอคำแนะนำขอคำปรึกษาแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรมีครบจบทีเดียวกับที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับเบอร์โทรศัพท์089 540อ่ะ540ครับ089 540-4449 089 540-4449และก็089 277-8060 089-277-8060นะครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับตรงข้ามนะครับเซเว่นทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารเอาไปบ้านนี่ที่อำเภอเมืองมหาสารคามคือเก่าเหมือนเดิมอยู่ทั้งพุ่นกับมิรันประกายการเกษตรพี่น้องทั้งสารคามนะครับผมอยากได้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรกับไปที่ร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้ครับร้านตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางเสียวมาวัดป่าวังน้ำเย็นพิระทางเสียวมาตำบลเกิ้งเด้อพี่น้องเด้อไปครับมิรันเดียวในมหาสารคามส่วนที่อำเภอยางตลาดเทศบาลโคกศรีตำบลดุมเม่าร้านเก่งการเกษตรครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีอยู่ใกล้กับคลองชลประทานนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีอยู่ใกล้กับคลองชลประทานนะครับบ้านแก่เปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่โรงสีพ่อชายบ้านแก่เปะโรงสีพ่อชายบ้านแก่เปะใกล้กับวัดแก่เปะน้อยนะครับได้พี่น้องก็สามารถไปใช้บริการกันได้ส่วนยั่วเพื่อดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานนะครับพร้อมกับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนอยู่ไกลตรงข้ามกับโรงเรียนนามนสงเคราะห์ขึ้นไปที่อำเภอสมเด็จกับร้านโชคชัยการเกษตรนะครับผมตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่จำหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรราคายุติธรรมอย่าลืมนะครับเด้อโอ้ยขอจำบ่ได้ถามไม่ก็ได้พอเพียงว่าให้ฟังไม่ก็นะนะครับโทรมาหาผมครับ0652561558เด้อ0652561558ครับพี่น้องครับ

Hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep. อุ้ยดนได้ฟังเท่านึงมันก็ห่าวคักอีหลีได้ครับพี่น้องครับนะครับทั้งปีบทั้งโฮทั้งเต้นทั้งฟ้อนบ่แล้วรายการลูกทุ่งมุงทำดีมอบไปเป็นความสุขมอบไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องนะครับทั่วทุกสถานที่ขอให้มีความสุขนะครับกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดต้องขอกราบขอบพระคุณร้านชิปเปอร์หมอร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอรองคำนะครับเพื่อใกล้เคียงศูนย์จำหน่ายพวกอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC ก๊อกน้ำวาล์วเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรนะครับผมเครื่องใส่ใหม่ซ้อยเยอะแยะมากมายหรือว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจาร์บีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีเบเยอร์สีภายนอกภายในนะครับสีมาตรฐานระดับโลกต้องสีเบเยอร์มีเครื่องผสมสีตะวันมีทุกเฉดสีและกับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอร์ร้านชิปเปอร์สังกัดก็เช่นเดียวกันครับอยู่ในบริเวณเดียวกันกับร้านชิปเปอร์มอร์นะครับร้านชิปเปอร์สังกัดศูนย์จำหน่ายอัดถ้าบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรครับไปมองเดียวได้ครบจบปุ๊บกับร้านชิปเปอร์มอร์และกับร้านชิปเปอร์สังกัดนะครับเด้ออ้าวไปแล้วครับอยู่ในบริเวณเดียวกันไม่ต้องย่างไปหลายหม่องหลายบอนเขานะครับไปร้านเดียวมีครบจบนะครับราคาเป็นมิตรใกล้ชิดกับชุมชนทุกคนมาใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์มอลล์ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์นะครับ0813804599นะครับเด้อ0813804599บริหารงานโดยคุณปวีณาเป้านาเรียงฝากไปหาเจ๊อีหยังก่อน้องแอปเปิ้ลเขียงหมูเขียงหมูอ้าวมวนๆเด้อเจ๊เด้อค่ะขายร่ำรวยร่ำรวยเด้อเจ๊ครับเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

0: จังบอจังบอบาดนี่ครับพี่น้องครับสำหรับรายการลูกทุ่งมุ่งกระดิกน้ำควบมวลควบซึนทางด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงล้ำนะครับมาฝากเป็นประจำครับพี่น้องครับเอ้า
1: ตอนนี้เวลา12:35
0: อยู่กับเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์เสือกล้ามที่ได้รับความนิยมสูงสุดจาก FC เสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์ครับผลิตจากใยผ่าคอตตอน 100% บ่ทำให้ระคายเคืองบ่ทำให้อึดอัดเมื่อเวลาสวมใส่นะครับใยผ่าคอตตอนมันสิเบาบางสบายสบายนะครับนะครับเวลานะครับใส่ไปจ็อกกิ้งไปว่ายน้ำไปฟิตเนสไปเล่นกีฬาปั่นจักรยานจามสวนสาธารณะเสื้อกล้ามกติระบายอากาศบ่เหม็นอับชื้นบ่เหนียวเนื้อหนะนะครับผมบ่แฉะนะครับเวลาเหงื่อออกกะสิบ่เป็นตุ่มคงตุ่มคันตุ่มคายเพราะว่าระบายอากาศได้เย็นสบายเมื่อใส่เสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพซักเครื่องก็ได้ซักมือก็ดีขยี้ขยี้ขยี้ขยี้นะครับล้างน้ำสะบัดตากแห้งแล้วเอามาใส่ไหมกับบ่มีปัญหาบ่ยับอยู่ยี่ต้องเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนึกถึงแบรนด์คุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์นะครับสั่งซื้อสั่งจองไปทั้ง Facebook ไลน์แชทนะครับทักแชททักไลน์ทัก Facebook ไปหาเพิ่นหรือสิโทรหา0619540862ก็ได้0619540862ก็ได้สนใจสนใจสั่งซื้อได้ทัก Facebook ไลน์แชทหรือว่าที่เป็นเบอร์นี้หรือว่าโอ้ยถ้าอยู่ใกล้สมมุติเนาะครับอยู่ใกล้ในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ว่าขับรถไปหาเล่นกันนะไปเบิ่งเสื้อผ้าอาภรณ์งามๆนะครับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ก็ได้ก็ยินดีประการยินดีต้อนรับนะครับเด้อสำหรับช็อปวังกอเล็กเลขที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไปชมไปช็อปสินค้าคุณภาพได้เลยพร้อมกับแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดชาววังจากวังเอาเหล็กที่อร่อยสะอาดถูกหลักและไม่ถูกใจผู้บริโภครสชาติกลมกล่อมพอเหมาะพอเจาะพอดีพอดีกับเสื้อกับนะครับผมข้าวต้มมัดแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดใส่ถั่วใส่เค็มใส่หวานขนมเทียนแก้วหรือว่าที่เป็นใส่กล้วยใส่ถั่วมีนะครับเลือกซื้อเลือกหาเลือกใส่แล้วครับสำหรับข้าวต้มที่นะครับผมได้กินแล้วสิติดอกติดใจทั้งหอมทั้งนุ่มอร่อยอร่อยข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดครับสนจิตสนใจสั่งซื้อสีไปใส่บุญใส่ท่านใส่การใส่งานงานบุญเขาสากบุญเขาประดับดินกฐินพระปาบอกล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า3มื้อ0619540862 0619540862นะครับ

มาโพดมาโพดแต่รายการลูกทุ่งมุ่งทำดีมีหอดเพลงหลอกมวนมวนมาเนี่ยอันที่จริงผมกับมักอยู่เลยครับเพลงเสกโลโซเพลงวงแคดมูนี่แหละครับเพลงอันนี้ผมกับมักนะครับแต่ว่ากับผมผู้ใดผู้ใดซื้อแนะนำเนาะมีแต่น้อง

แล้วนี่ความคิดความอ่านมันก็กระชูดนะครับกระชูดคิดได้ดีคิดได้ง่ายนะครับผมแล้วก็บ่เครียดบ่เฮ็ดให้แก่ก่อนวัยเห็นไหมหันผู้ใดเครียดเครียดเดี๋ยวไอ้แสดงคนเป็นนะครับโรคเขาเอิ้นยังว่าพี่น้องครับความดันบ่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมันนะพี่น้องเด้อปล่อยทำใจให้สบายสบายแล้วเราจะไม่มีโรคนะครับถ้าคนทำใจนะครับแบบใดล่ะแบบคิดหลายเกินไปโรคภัยไข้เจ็บมันก็สิมีเสียเพิ่นว่านะเพราะฉะนั้นปล่อยอารมณ์ให้แจ่มใสปล่อยอารมณ์ให้สะสบายอย่าไปคิดหมกมุ่นมากมายเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับพี่น้องครับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีนะครับพี่น้องครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับมันห้ามไม่ได้หรอกนะใช่ไหมพี่น้องครับแต่ว่าเฮาสิแก้ไขจังใดเฮาสิปรับปรุงจังใดเฮ็ดให้มันทุเลาเบาบางลงมันก็อยู่กับสติปัญญาสมองของเฮานี่แหละสมาธิเฮานี่แหละเนาะเอ้าด้วยความรักและความปรารถนาดีและก็ความห่วงใยจากรายการลูกทุ่งทุ่งดีกับไปขอบคุณสำหรับร้านเจริญรุ่งประธานร้านโมเมนโมเมนนะครับร้านจารุณีแก๊สนะครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสคันธ์ก่อนที่ฮอด4แยกนนท์สง่าครับไปห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมู่หน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาฬสินธุ์4ร้าน4สาขาพี่น้องเอ้ยโด่งดังไปทั่วนะครับพี่น้องผู้ใดไปซื้ออุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.แล้วได้แต่นะครับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานม.ก.นะครับผมป้องกันแก๊สรั่วแก๊สเสียแก๊สระเบิดทุกถังต้องถังแก๊สปตท.เอ้าบอกง่ายๆว่าถ้าพี่น้องใส่ของปตท.มันก็ดีมาตรฐานนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับเด้อจะเลือกซื้อเลือกหาเลือกใช้ถังแก๊สครั้งต่อไปเลือกซื้อเลือกหาเราจะถังแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.เท่านั้นนะครับ0438111848 0438111848หลักกะ0885730753 0885573-0753เอ้ามามวนน้ำกันอีกต่อไปครับพี่น้องครับตอนนี้เวลา 12:47 นาทีกับวอนอายรายใจจากน้องสาวแสงนิออนผู้งามๆผู้ละครับฝากไปหาคุณแม่ท้องร่อยเนี่ยเด้อฝากไปหาสาวเชียงขวัญน้ำแน่ฝากไปหาทั้งพี่น้องทั้งบ้านนาเรียงครับพี่น้องครับฝากไปหาป๋าสนคนรูปรอที่พ่ออำนาจคุณแม่สีคุณแม่เสริมแม่ล้านพร้อมกับแม่นางซอยสิบห้าแม่สูทั้งพ้นเถานอกจ้าจ้าพร้อมกับคุณหมอในเด้อ

านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็ก

เส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เราควิกสปอร์ตแอนด์สกุล0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดี

0: ได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบนขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

说嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทีอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมพ่อเตียงลำไผ่ครับบ้านแก่อยู่อำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ถือว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่น้องพ่อเนาะอยู่บ้านแก่หมู่5ตำบลโนนศิลาอำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านนี้พื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่อีพ่อเฮ็ดนาจังได
1: ๋30ไร่ครับ
0: ฮะ
1: 30ครับ
0: ป๊าด30ไร
1: ่ครับ
0: เฮ็ดเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: มาตรฐานแต่จ้างรถไถบ่
1: บ่ได้จ้างครับรถไถเจ้าของ
0: หน้า30ไร่เฮ็ดเองไถหน้าเอง
1: ครับ
0: ดูแลเองเบิดซุแนว
1: ครับ
0: อายุจักปีแล้ว
1: 64ครับ
0: 64ปียังแข็งแรงยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้สบายมาก
1: ก็พอไปพอมาอยู่ครับ
0: อย่าว่าพอไปพอมาเถอะ30ไร่เฮ็ดเองนี่บ่ธรรมดาเด้อพี่พ่อถามก่อนบัดนี้หน้า30ไร่ที่คุณพ่อเฮ็ดนี่ปกติใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งให้หน้าเจ้าของ
1: ใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี
1: ่ครับ
0: เขาว่ายังดีก็ใส่น้ำเขา
1: ต่อเขาว่ายังดีก็ใส่ไปคือเก่าอยู่บ่งามปานใด
0: มันเป็นยังไงตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันเป็นเขียวโรคก็อยากลง
0: โอ้มันเขียวอยู่แต่ว่ามันยังมีโรคลง
1: ครับ
0: บ้านดินเป็นยังไงพี่พ
1: ่อดินก็บ่ดีคือใช้โซเดียมแล้ว
0: ดินนี่มันบ่ดี
1: บ่ดี
0: หมายความว่าดินนี่มันแข็ง
1: มันเป็นแข็งเป็นบ่แตก
0: โอ้ดินน้ําไถนี่บ่แตกบ่ร่วนซุยเปล่า
1: บ่ร่วนซุยม
0: ัน
1: อยากเหนียว
0: บ้านนี้ถามพี่พ่อก่อนเรื่องของผลผลิต30ไร่นี่ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดแต่ผลผลิตประมาณเท่าไหร
1: ่มันก็สิประมาณ20กว่าอยู
0: ่ประมาณ20กว่าก็เฉลี่ยแล้วก็ถึงไร่ละประมาณ6-700โลน
1: ี่700โลนี่ล่ะ
0: ประมาณนี้แม่นบ่ครับ
1: ครับ
0: มาถามคุณพ่อเตียงก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อน
1: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ
1: ่โดนอยู่ครับ
0: โอ้เสียคนหักพอดีฟังแล้วแรกๆนี่ก็บ่ทันเสื้อหรอก
1: บ
0: ่ติ
1: บ่ทันได้เสียหรอกครับ
0: แต่ว่าคืออยากใส่บ
1: ่คืออยากใส่อยู่ครับเขาว่ามันดีก็เลยสิเอาใส่ลองเบิ่ง
0: เขาว่ามันดีจังซั่นจังซี่ก็เลยอยากลองเบิ่งกันนะจังซี่บ
1: ่ครับ
0: มานี่หลังจากคุณพ่อเตียงซื้อโซเลพัดมาใส่ให้ใส่หน้าเจ้าของแล้วมาใส่แล้วนี่มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่ขึ้นดีกว่าเก่าอยู่ครับ
0: มันเป็นยังไงครับพี่พ
1: ่องามเขียวก็บ่เขียวแห้ง
0: มันเขียวแบบไหนพ่อ
1: เขียวแบบใบตองกล้วยอ่อนครับ
0: โอ้เขียวใบตองกล้วยอ่อนต้นมันอ่อนบ่พ่อเฮ้ยมัน
1: ต้นมันแข็ง
0: ต้นแข็งดี
1: ครับ
0: ดินที่คุณพ่อว่ามันเคยแข็งๆเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็งามเดี๋ยวครับไถก็สบายไถปั๊วปั๊วปั๊วปั๊วไปเลยดินบ่เคยลมก็ลม
0: มีขี้กระเดียนขี้ทักแท้บ่อีพ่อ
1: มีครับ
0: ขี้กระเดียนขี้ทักแท้ก็มี
1: มี
0: มานี่ถามคุณพ่อก่อนตอนใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ตอนอีพ่อใส่แล้วผลผลิตมันเพิ่มกว่าเก่าบ่
1: เพิ่มขึ้นกว่าเก่าอยู่ครับ
0: หน้า30ไร่นี่ได้จักตัน
1: มันก็สิบ่ได้แปร30กว่าพุ่นบ
0: ่ใน30กว่า
1: ครับ
0: ป้าทั่วถึงไร่ละตันกว่าพุ่นตัวน
1: ี้กว่าพุ่นเด
0: ้บ่ธรรมดามานี่ถามวิธีใส่ของคุณพ่อก่อนคุณพ่อใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่คุณพ่อใส่แบบใด
1: ใช่สมกันแล้วครับ
0: เอาโซเลพัดนี่จักกระสอบพี่พ่อ
1: 2กับตัวนึง
0: อ๋อ2ตัวนึงหมายความว่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบ
1: ครับ
0: แล้วก็ผสมกับเคมีกระสอบนึง
1: ครับ
0: คุเล่เข้ากันนี่แม่นบ่
1: คุเล่เข้ากันก็ไปบ้านเลยบัดนี
0: ้อีพ่อยังสิใส่ตัวบ
1: ่ใช่ครับ
0: ถึงองค์ถึงใหญ
1: ่ครับ
0: ใส่มาจักปีแล้ว
1: ใช่มา 2-3 ปีแล้วครับ
0: ติดอกติดใจก็เลยใส่ประจําบ่ใส่หยังเลยติช่วงนี
1: ้ครับใช่แต่เดียวนี่ละบัดนี
0: ้บัดนี้อยากให้คุณพ่อเตียงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นเบิ่งผู้ที่เพิ่นฟังเฮา2คนคุยกันอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่บ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพ่อนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้เพิ่นฟังเบิ่งคักๆอีพ่อเชิญครับ
1: มาเด้อมาใช่เด้อบัดนี้โซเลพัดใช่ดีดี
0: ครับ
1: ดินร่วนซุยขี้กระเดียนก็มีขี้ตะแคร่ก็มี
0: ครับ
1: พอใช่มานี่เงินธรรมดาเด้ดีดีผลผลิตมันดีไร่หนึ่งตันกว่า
0: ได้เป็นตันกว่าเลย
1: ครับ
0: ยืนยันยังสิใส่ตัวน้อยพอเนาะ
1: ใส่ตัว
0: ครับผม
1: ของแท
0: ้ของแท้แน่นอน
1: แน่นอนครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงบอกเล่าเสียงตอบรับจากอีพ่อต้อยนะครับอยู่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับอีพ่อต้อยหรือว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคืออีพ่อต้อยอยากให้ดินร่วนซุยนะครับเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคระแกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคระแกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคละแกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: ็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในค

0: 色嘞，哈拉皮面发丝汤，
1: 深圳号
0: 043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้
1: โต๊ะหนังสือ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปิกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวหน้าเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับจบเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่า

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเช
1: ิญ
0: คร
1: ับสวัสดีจ้าดิฉันชื่อนางสาววันดีโซมึงแซ่จ้าอยู่อันบ้านเปียดจ้า
0: ครับผม
1: อันตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: ซื้อว่าคุณพี่วันดีโซ่มังแซ
1: ่จ้า
0: ครับซื้อเหรียญซื้อบ้างไหน
1: ซื้อพี่ไก่จ้ะ
0: โอ้พี่ไก่เนาะ
1: จ้า
0: ถามพี่ไก่ก่อนพี่ไก่เฮ็ดหยังแค่ไร
1: ทั้งหมดจริงๆยาง8ไร่จ้ะ
0: จริงๆนี่ยาง8ไร
1: ่จ้า
0: เฮ็ดมาจักปีแล้วเอ้ย
1: 10กว่าปีแล้วจ้ะ
0: 10กว่าปี
1: จ้า
0: เพียงได้เว้าให้ฟังขนาดผลผลิตเป็นจังได๋แน่ตั้งแต่เฮ็ดมา10กว่าปีรวยไป
1: แต่ก่อนกะนึกจักสิว่าจังได๋มันก็บ่ผลผลิตก็บ่ค่อยดีปานใดจ้ะแต่ก่อน
0: โอ้แต่ก่อนผลผลิตก็บ่ค่อยดีปานใดมันก็มีช่วงดีก็มีคือกันแม่นบ่
1: จ้ะมันก็ขึ้นอยู่กับเฮาใช้ปุ๋ยคือกันจ้ะ
0: โอ้คันใส่ปุ๋ยถึงผลผลิตก็ดี
1: จ้ะ
0: มันขึ้นอยู่กับช่วงของสภาพสิ่งแวดล้อมนําช่วงอากาศนําจังซี่เนาะ
1: แม่นจ้ะ
0: ถามคุณพี่ไก่ก่อนในช่วงที่ผลผลิตเฮามันได้บ่ดีได้บ่เต็มมีเต็มหน่วยได้ก็ปิดก็ปล่อยเฮาได้ไปหาซื้อน้ํายาทาหน้ายางได้ไปหาตัวซอยมาใส
1: ่
0: ต้นยางเฮาบ่
1: หาซื้ออยู่จ้ะได้ยินเขาโฆษณาบ่งหั่นบ่งนี้ก็มาใส่ลองเบิ่งอยู่จ้ะ
0: โอ้หมายความว่าช่วงที่ผลผลิตบ่เต็มมีเต็มหน่วยเฮาก็หาตัวซอยมาซอย
1: แม่นหาตัวซอยจ้ะแม่นจ้ะ
0: เขาอธิบายยังดีกันนําน้องเขาเบิ่
1: งแล้วเขาว่าอันนั้นดีอันนี้ดียี่ห้อนี้ก็มาใส่ลองเบิ่ง
0: พี่มาถามก่อนพี่ไก่ตอนใส่ของตลาดทั่วไปที่เขาว่าดีผู้นั้นว่าดีผู้นี้ว่าดีพอเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงแน่เอ่ย
1: แล้วแต่สภาพอากาศคือกันมันเป็นยังไงน่ะ
0: เปลือกมันเป็นยังไงตอนใส่ของตามท้องตลาด
1: ตามท้องตลาดเปลือกมันจะออกแข็ง
0: ๆเปลือกอยากออกแข็ง
1: ๆแล้วเฮากินจะออกแข็ง
0: ๆเราพอกิน
1: แล้วน้ํายางมันจะออกแบบคล้ายๆแบบ
0: ออกออกหัวออกคาย
1: แบบนี้ล่ะ
0: ช่วงกลางบ่ออก
1: ช่วงกลางบ่ออกส่วนมาก
0: มันไหลกระท่อนกระแท่นแล้วบาดนี้น้ํายางที่เฮากรีดนี่มันไหลนี่มันมีน้ําเลี้ยงปนมาบ
1: ่มี
0: หลาย
1: หลายเลยแหละ
0: เขาสังเกตตอนไหนตอนหยอดน้ำกรดบ
1: ่ตอนหยอดน้ำกรดเวลาหยอดน้ำกรดเนี่ยเวลาหักเขาล้นเนี่ยมันจะแบบมันโบเหนียว
0: ยำคน
1: มันจะเป็นฟูฟูเป็นคล้ายๆคืออย่างคือฟองน้ำนะ
0: โอ้มันจะเป็นจุ้งเลี้ยงจุ้งเลี้ยง
1: แม่นละ
0: คือเอาคนนุ่ม
1: หยอดหยอดหลายๆก็ยังคือเก่าหยอดน้ำกรดหลายๆก็ยังคือเก่ามันเป็นนี่
0: มันคือยังคนนุ่มนี่
1: แม่น
0: พอแก่ก้อนออกมากับก้อนรีบก้อนฟอง
1: แม่นจ้ะ
0: แม่นบ
1: ่แม่นเวลาจัดใส่ถังเวลาไปขายนี่ก็มันจะเป็น
0: มันแฟบลงบ
1: ่มันแฟบลงเป็นแบบก้นนั้นอย่างนะมันจะเป็นจุดจุดจุดจุด
0: มันเป็นฟองอากาศ
1: มันบก
0: มันบกแนมมันบกแกนแสดงว่าพ่อขายก็ได้เงินหน่อย
1: จ้ะ
0: ที่แรกเห็นเต็มกระโปงดีใจป่ะท่าน
1: ดีใจแล้วอุ้ยน้ำยางเลยออกหลายทีเน
0: า
1: ะ
0: พอมาแก่มีแต่น้ำ
1: มีแต่น้ำเวลาเขาใส่เนี่ยใส่ถังแล้ววันนี้เขาไปขายเนาะบางทีเขาปะประมาณจากชั่วโมงนึงเพื่อเขาจะไปขายเนาะมันก็จะแวบลงเป็นอย่างน
0: ี้บ้านในถังมันบ่ค่อยแข็งนะพี
1: ่
0: ใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปมันปัญหามันคือประมาณเปลือกแข็งน้ำเลี้ยงปนออกมาหลายอย่างสินั่นเลยบ้านในถังคนพี่ไก่นี่ไปรู้จักโซเลพาราไปหูมาแต่ทางใด
1: ได้ยินสวนข้างนี่ล่ะ
0: โอ้สวนข้างๆกันนี
1: ่ย่าแล้วว่าลองใส่แล้วเบิ่งแม่นล่ะวะ
0: เขาเจ้าเคยใส่
1: ได้กันหรือวะ
0: เขาเจ้าใส่ก่อนเจ้าของ
1: เออทีแรกก็คิดว่าโอ้สิกาใส่อยู่บ่เนาะวะ
0: เพราะท่านอยากเสื้อปานใด
1: คล้ายๆว่ายันหยางเขากกหยางเขาตายนะเป็นแม่เขาก็บ่อยากเสื้อ
0: ก็เลยบ่เสื้อ
1: แม่นบ่บ
0: ่
1: ก็เลยถามว่าแม่นบ่นะแม่นลองเบิ่งแม่วะก็บ่เสื้อเด
0: ้ทีแรกก็บ่เสื้อ
1: ก็ไปเบิ่งสวนเราเองเลย
0: เบิ่งสวนเขาเจ้าซะ
1: ก่อนเบิ่งแบบว่าไปพิสูจน์มันแม่นจริงบ
0: ่
1: ก็เลยไปเบิ่งมาเฮาสิไปเบิ่งกันมาก็ขี่รถไปเบิ่งว่าก็คือแล้วเฮาอยู่เด
0: ้โอ้พอไปเบิ่ง
1: แล้วเลยถามแล้วว่า
0: ก็คือ
1: ตัวนี้เลยถามว่าอันนี้จังมีดนี่น่ะว่า2มีด
0: โอ้พอไปเห็นน้ํายางในโกเขาเลยถามจังมีด
1: 2มีดแม่นบ่แม่นถ้าบ่เสื้อลองเบิ่งแล้วว่
0: าบาดบ
1: ่ก็เมื่อคิดเบิ่งซะก่อนถึงคิดว่าสิใส่แล้วมื้อเลยถามสามีว่าเฮ้ยลองเบิ่งบ่ลองก็ลองเบิ่งว่าบ่เป็นหยังเด้อว่
0: าถึงตัวมา
1: ขนาด
0: น
1: ั้นเฮาใส่ยี่ห้ออื่นเฮาก็ใส่มาแล้วเน
0: า
1: ะแล้วมาลองตัวนี้ลองเบิ่งอ่ะว่า
0: บาดนี่ถามก่อนพี่ไก่ที่เคยว่าเปลือกมันแข็งๆนี่พอใส่โซเลพาราเปลือกมันเป็นยังไง
1: โซเลตอนที่ใส่โซเลพาราว่าเปลือกมันนิ่ม
0: เวลาเปลือกนิ่
1: ม
0: เราน้ําเลี้ยงที่ว่ามันเคยผลออกมาได้หลายมันมีบ่
1: พอใส่โซเลพาราบ่ค่อยมีแต่บ่เห็นส่วนมากบ่เห็นเพราะว่าขนาดมื้อนี้หยอดยังรู้จักเลยว่าเฮาหยอดน้ํากรดลงไปปุ๊บเฮาคลน2เทื่อ3เทื่อก็คือมันเหนียวเลยนะ
0: โอ้คน2 3เทื่อนี่เหนียวตุ้ยเลย
1: เหนียวตุ้ยเลยเฮาโอ้เฮ้ยว่ากับแฟนว่าเออโอเคเนาะเฮ้ย
0: โอเค
1: ได้การอยู
0: ่ได้การอยู
1: ่เออได้การอยู่
0: พี่ไก่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่ออยู
0: ่ใส่ต่ออยากให้พี่ไก่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือพี่ไก่นี
1: ่จ้ะ
0: เว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังว่าเจ้าของมาใส่แล้วเป็นจังได๋อยากให้เพิ่นใส่คือเจ้าของบ่เว้าให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญครับ
1: จ้าใส่โซเลพารานั้นดีเด้อค่ะเด้อลองเบิ่งค่ะเพราะว่าตัวเองนี่คือลองมาแล้ว ทะเลก็ลองหลายยี่ห้อยายก็บ่เห็นผลนักใช่ป่ะ
0: ครับ
1: แล้วมาลองโซเล่พาราตัวนี้น่ะคือโอเคเลย
0: โอเคเลย
1: ค่ะรับประกันค่ะสีมีดได้ขายค่ะ
0: ยังสิใส่พอเนาะเอ๋ย
1: ใช่ต่อจ้ะ
0: เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พี่ไก่บอกบ้านอยู่บ้านเซ้าบอกซื้ออีหลีเจ้าของอีกทีนึงครับ
1: จ้าดิฉันซื้อนางสาววันดีโซ่เมืองแซะซื้อเล่นซื้อพี่ไก่จ้าอยู่บ้านเปียดจ้า
0: อัน
1: อำเภอดงหลวงจังหวัดอำเภอหลวงตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจ้าน
0: ี่แหละครับคือเสียงจากปากเกษตรกรผู้เพิ่นใส่โซเลพาราอีหลีคุณพี่ไก่นะครับบ้านเปียกตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
1: จ้า
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเลกับคุณพี่ไก่นะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามันใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งจบครบในขวดเดียวนะครับยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณในหลายสวัสดีครับ

อยู่ตรงนี้กับผมเอกโซเลครับ2ชั่วโมงเต็มๆตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยประมาณบ่าย2โมงฮอด4โมงแรงโดยประมาณของทุกมือทั้งคืนดีๆตรงนี้นะครับกับรายการเกษตรมิตรภาพรายการที่สิได้นำข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนมาฝากอีพ่อยแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเฮ็ดจังไดน้อบ่าวเอกโซเลให้ลงทุนหน่อยๆได้ผลผลิตได้หลายผลผลิตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชใหญ่มากต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจเฮาสิเฮ็ดแนวใดรายการเกษตรมิตรภาพมีคำตอบให้ครับเป็นกำลังแรงใจให้ทุกๆท่านนะครับที่กำลังสู่เวียกสู่งานอยู่ในขณะนี้นะครับที่กำลังกลมๆเงยๆเอาหลังสู่ฟ้าเอาหน้าสู่ดินอยู่ทงให้ทงหน้าอยู่หัวอยู่สวนอยู่ทงอยู่ทาเป็นกำลังแรงใจให้ทุกๆท่านก็แล้วกันนะครับหรือว่าผู้ใดที่อยู่เฮือนอยู่สั้นเฝ้าสมบัติพัดสถานเฝ้าลูกเฝ้าหลานเลี้ยงลูกใหญ่แล้วบ่พอลูกเอาหลานมาให้เลี้ยงอีกโอ้อ่อนซ่อนซาดเนาะอีพ่อไอ้แม่เฮาเบิ่งแย่งกันไปครับพ่อค้าแม่ขายมื้อนี้ขอค้าขายร่ำรวยสู่ผู้สู่คนก็แล้วกันนะครับให้ซื้อง่ายขายคล่องขายดิบขายดีขายดีปานเทน้ำเทท่าให้ได้เงินได้หลายเหลือกินเหลือใส่เหลือไว้เก็บเยอะๆมื้อนี้มื้อสินสู่ผู้สู่คนก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังเดินทางไปมาหาสู่กันใส่ยวดย่านบนท้องถนนก็ขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพสู้ผู้สู้คนก็แล้วกันนะครับถึงที่หมายปลายทางด้วยความปลอดภัยทุกๆท่านด้วยความปรารถนาดีจากรายการเกษตรมิตรภาพนะครับสำหรับให้หน้าหัวสวนผู้ใดมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเดียดดินปลูกยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ่ยดินบ่มีขี้กระเดียดบ่มีขี้ทักแท้ให้หน้าที่เป็นเอียดฟังทั้งนี้พี่น้องอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรใดนะครับวันลงไปในไฮในหน้าในหัวในสวนนี่ว่าอีพอยเมียเอ๋ยดินที่เคยแข็งๆกลับมารวนซุ่ยดินกลับมาอุดมสมบูรณ์คือเก่านะครับขี้กระเดียนขี้แท้ๆกลับมาอยู่ทงไฮทงหน้าพอดินดีแล้วปลูกอีหยังก็งามตัวบาดนี่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนกิดกวนใจต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้องใส่เลยครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดสุดยอดนวัตกรรมที่เหนือกว่าสารปรับปรุงดินนะครับที่มีคุณภาพสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ต้องอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนะครับสำหรับให้หน้าผู้ใดที่เป็นเอียดแก่แต่ละปีละปีกับบ่เศร้ากับบ่หายจากให้จากหน้าจากทงจากทาจากเถื่อปวดปัญหาเรื่องหน้าที่เป็นเอียดนะครับใส่เลยครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนะครับสำหรับหน้าที่เป็นเอียด1กระสอบต่อ1ไร่นะครับ1กระสอบต่อ1ไร่รับรองว่าเอียดหายแท้แน่นอนนะครับบ่กลับมาเป็นอีกการันตีโดยผมบ่าวเอกโซเลครับคันใส่ให้หน้าที่เป็นเอียดสำหรับอะมิโนฮิวมิกเมทนะครับวานลงให้ลงหน้าที่เป็นเอียดวานลงไปแล้วบ่เศร้านะครับบ่เศร้าบ่หายเอียดบ่เศร้าเอียดบ่หายฟังทั้งนี้ครับมารับเงินขึ้นจากผมเอกโซเลได้เลยกระสอบละ5เท่านะครับเป็นหยังผมกล้าเว้าเต็มปากเต็มคำจังซี่เป็นหยังกล้าการันตีปานนี้บ่ติไปทดสอบมาแล้วไปพิสูจน์มาแล้วนะครับกับพี่น้องเกษตรกรได้หลายพื้นที่นะครับในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงกับผมเอกโซเลไปรอดอำเภอนั่นอำเภอนี่จังหวัดนั่นจังหวัดนี่ไปเบิ่งทุกๆสภาพอากาศนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่สภาพดินสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศบ่คือกันเด้ไปทดสอบมาแล้วไปพิสูจน์มาแล้วครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดสำหรับผมเอกโซเลบ่ท่านอยากให้เสื้อพ่อปานใดดอกพี่น้องนะครับบ่ท่านอยากให้เสื้อเด้แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคืออีพอยเมียผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนะครับแล้วฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ชื่นชอบเรื่องของปุ๋ยเคมีนะครับใส่ทุกปีทุกปีเพิ่นว่ามันจวด

0: มีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แขนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอคุณภาพหลักพันครับราคาหลักร้อยหลักพันแต่ว่าคุณภาพหลักหมื่นหลักแสนลองเมืองครับลองเมืองกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซนเลยพันนะครับสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนำมาผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อ1กระสอบนะครับให้นำมาผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อ1กระสอบอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบครับเอามาคุเล่ใส่กันกับปุ๋ยเคมีสูตรได้ก็ได้ยี่ห้อได้ก็ได้นะครับที่อีพอยแมมี่อยู่ตารางเราตารางเฮือนที่เหลือจากฤดูกาลที่แล้วที่ซื้อมาไว้ตารางเราตารางเฮือนที่เส้นของพุ่นมาเส้นลานขายปุ๋ยมานั่นล่ะนำเคมีมา1กระสอบนะครับมาคุเล่ใส่กันกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นนะครับสามารถวานได้3ถึง5ไร่นะครับสำหรับชุดนี้ลองเบิ่งครับลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับแต่ว่าถ้าอยากพี่น้องเกษตรกรถ้าอยากให้ดีนะครับถ้าอยากให้ดีปุ๋ยเคมีที่เอามาใส่ปุ๋ยเคมีที่นำมาผสมถ้าอยากให้ดีถ้าอยากให้สุดยอดนะครับต้องปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876เอามาคุเล่ใส่กันนี่เว้ยอีพลอยแม่เอ้ยแกกระสอบออกมาว่ามันครับแก่ไล่มาอยู่แต่ละมิดแต่ละสีนะครับมีหลายมิดหลายสีหลายพลังนะครับเอามาคุเล่ใส่กันกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับผมเอิ้นปุ๋ยชุดนี้ว่าปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบมันสิเทอร์โบแบบใดมันสิจวดจาดแบบใดมันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบลองเบิ่งครับอีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรมันเฮาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นคือความผมเบาเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคําบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินใส่แล้วดีใส่เลยปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: กับไปยังใช่ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ต้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกจุดใบท่อผ่ามือนี่คือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกก่อดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไล่นึงก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่

0: ารน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เราจะทราบได้อย่างไรว่าดินต้องการกรดอะมิโนเราสามารถตรวจสอบถึงคุณภาพของดินถ้าดินไม่ดีเราสามารถวิเคราะห์จากสุขภาพของพืชได้อย่างเช่นพืชจะเริ่มมีสีซีดหรือสีเหลืองการเจริญเติบโตของพืชก็จะเริ่มช้าลงพืชฟื้นฟูจากความเครียดช้ามีผลกระทบกับความเครียดของสิ่งแวดล้อมมีวัชพืชเริ่มขยายตัวมีโรคพืชมีขนาดเล็กลงถ้าพืชเริ่มเปลี่ยนเป็นสีซีดหรือสีเหลืองนั่นแสดงว่ามีปัญหากับกระบวนการสังเคราะห์แสงมีสาเหตุสำคัญหลายอย่างเช่นภัยแล้งการใส่ปุ๋ยมากเกินไปคือมีไนโตรเจนมากเกินไปในดินถ้าหากมีไนโตรเจนมากเกินไปรากจะถูกเผาค่า pH ในดินก็จะเปลี่ยนและยังทำให้รากไม่สามารถดูดซับสารอาหารที่จำเป็นการเสริมด้วยกรดอะมิโนจะช่วยคืนความสมดุลของค่า pH และเพิ่มการดูดซึมสารอาหารช่วยปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์ซึ่งสนับสนุนการสลายตัวของสารอาหารเพื่อสังเคราะห์กรดอะมิโนถ้าพืชเติบโตช้าหรืออ่อนแออาจจะทำให้ขาดไนโตรเจนและสารอาหารที่จำเป็นอื่นอาจจะสังเกตได้ว่าพืชเริ่มตายเร็วกรดอะมิโนสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยการเข้าไปช่วยกระบวนการสังเคราะห์แสงช่วยให้รากมีความหนาและมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาความเครียดน้อยลงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของสภาพอากาศและปัญหาอื่นๆในการทดสอบขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตรวจสอบว่าพืชต้องการกรดอะมิโนหรือไม่ให้ตรวจสอบดินเมื่อดินสุขภาพดีควรจะมีรูพรุนสีเข้มและอุดมสมบูรณ
0: ์สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนHumic.
2: ร่างหมุนจันทร์พันนี่การเกษตรร่างหมุนจันทร์พันนี่การเกษตรจำหน่ายปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรปุ๋ยตรากระต่ายหัววัวขั้นไถราคา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังส

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้า

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่นึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: หมูหักหมูแพงสองคนเพิ่นไปหน้าหน้าอยู่ติดกันนะเพิ่นก็เลยมาเล่นน้ำกันนั่งเว้ากันอยู่ทั้งเคียงหน้าหมอหนึ่งก็จ้มให้หมูฟังโอ้ยปุ่มเฮ้ยเมียเฮาทั้งจมทั้งด่าเฮ็ดกับเฮาปานถาดเอาโลดเบื่อนายฮักเสียจังได๋หมอหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยป้าสามีคือที่พี่ย่านอีหยังเบิ่งจังเฮาเนี่ยมื้อวานนี่แล้วมันนอนอยู่บ้านซื่อๆแมะเฮาเฮ็ดเวียกเบิดมือเมียกับเมียคือจังเห็นนี่ล่ะก็ต้องกลับไปฮอดเฮียนบ่ทันได้เปลี่ยนเสื้อผ้าซ้ำไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้กินดูพะนะข้อนั้นแล้วอดบ่ได้เฮาสวนเลยโอ้ตัวสวนไว้จังใดล่ะหมู่ถามอีห่ามึงเอาก๋วยเตี๋ยวน้ำหรือก๋วยเตี๋ยวแห้งพะนะ
2: ฮะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลางคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังไดนอจังสิได้น้ำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปว่าซั่นเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเล่พาลาพีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเล่พาลาพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปราดำราย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซเล่ผ้าลาพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมา ต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปนี่เฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปนี่สังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอนน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลางคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ043840122เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

0: 帕辣皮面发丝汤，嗦嘞帕辣皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: อยู่ในห้องเรียนครูเพิ่นให้การบ้านนักเรียนหาคำคมที่เป็นคติเตือนใจตอนเช้าก็ให้เอามาส่งแล้วก็ให้มายืนอยู่หน้าห้องแล้วเว้าให้มู่ฟังนำคนแรกออกมายืนแล้วก็ว่าเสียเหงื่อให้กับกีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้กับยาเสพติดกว่าสันเสียงปบมือกับสวดหลดเยี่ยมมากกว่าสันคุณครูว่าอ้าวคนต่อไปหมอที่สองออกมากับว่ายาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมเสียงปบมือกับสวดดีมากอ้าวคนต่อไปคนที่สามก็ออกมาความดังไม่คงที่แต่ความดีสิคงทนว่าสัตว์เสียงปรบมือกับสวดคุณครูก็ว่าดีมากอ้าวคนต่อไปเดี๋ยวหมอคนที่สี่ก็ออกมาเดี๋ยวก็ว่าความรวยไม่คงทนแต่ความจนนั้นถาวรนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้บอดเฮ้ๆๆโซเล่พาวาพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปงโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปงรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอดบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาทรายและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหารวงได้น้ำยางน้อย น้ำยางไหลบ่เต็มทีน้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปิกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แมนสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์043840122มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กรีง

0: 索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สมัยเสมอนี่นักประดิษฐ์สิเก่งสิมีการประดิษฐ์หุ่นยนต์ออกมาว่าจันทะบ่ว่าสิเป็นหุ่นยนต์แม่บ้านเรียกว่าทำงานแท่นคนได้เลยบ่ต้องจ้างแม่บ้านเพราะว่าไว้ใจบ่ได้เด้ถ้าลังเทียก็ได้และก็สิมีหุ่นยนต์จับขี้กระโมยวายได้ผลนี่หลีแล้วขี่กระโมยสิมาลักของนี่สิจับแล้วก็มัดไว้เรียบร้อยว่าจันทะส่วนมากสิซื้อมาไว้รักษารถเพราะว่ารถจอดหน้าบ้านเด้ประเทศอินเดียเพิ่นซื้อว่ามีขี่กระโมยหลายก็มีคนซื้อมาซ้ายเอาไปเฝ้ารถภายในอาทิตย์หนึ่งสามารถจับขี่กระโมยได้30คนรถบ่หายประเทศอเมริกาก็เลยสั่งเอามาใส่ประมาณอาทิตย์หนึ่งสามารถจับขี่กระโมยได้20คนให้ว่ารถบ่หายเลยว่าซั่นเนาะไปประเทศไทยก็เลยเอามาใส่บาเนี่ยเอามาใส่ได้3มื้อเท่านั้นล่ะรถบ่หายแต่ว่าเครื่องจับขี่กระโมยหาย
2: หาผ่านไปเว้าน้อหัวมวนไปซะละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะเชื้อราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพู่แน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาล่าพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเล่พาล่าพี่เมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่ จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่อย่างกสิบ่ได้คุณภาพขายกสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาว
3: โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อ
2: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ
3: 043840122
2: ฝ้าโทรฝ้าโทร

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: โรงเรียนอนุบาลวัดกลางเบื้องกระไสคุณครูคนสอนนักเรียนนักเรียนศูนย์วิจัยนานาชาติค้นพบแล้วว่าไส้เดือนเป็นสัตว์ที่เจริญเติบโตครบ30วันพอดีก็เลยเรียกว่าไส้เดือนถ้าเกินไปกว่านั้นเราจะเรียกว่าอะไรมีใครรู้มั้งตอนนั้นละเด็กชายหมิงลุกขึ้นตอบด้วยความมั่นใจว่าไส้เดือนกว่าๆครับพนะ
2: ฮะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลังคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังไดนอจังสิได้น้ำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปว่าซั่นเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเล่พาลาพีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลังคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเล่พาลาพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปร่าดำราย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลาย พราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเลพาล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอนน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลางคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มออนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาล่าพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ043 840 122เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: โรงเรียนอนุบาลวัดกลางเมืองกระใสคุณครูคนสอนนักเรียนนักเรียนศูนย์วิจัยนานาชาติค้นพบแล้วว่าไส้เดือนเป็นสัตว์ที่เจริญเติบโตครบ30วันพอดีก็เลยเรียกว่าไส้เดือนถ้าเกินไปกว่านั้นเราจะเรียกว่าอะไรมีใครรู้มั้งตอนนั้นละเด็กชายหมิงลุกขึ้นตอบด้วยความมั่นใจว่าไส้เดือนกว่าๆครับพนะ
2: เอาว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้ยาสาซีเรียดคักหลายคอยเป็นคอยปลายเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองค้นหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ำใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปล่อยนี่มาแล้วบาสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพีเมียม
3: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองขยายท่อน้ำยางเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโป โซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
2: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่นึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวนั้น

0: ุณาวัดซึ่งในวัดก็กำลังมีงานศพอยู่ในช่วงที่กำลังสวดศพหมอหนึ่งเอามือกุมปากแลนเปื้อตือออกมาเลียดเต็มปากให้ว่าเสื้อผ้าขาดมัดว่าซั่นเถาะเพิ่นก็แลนมาหามูซะแล้วมูก็ได้แลนไปลาดก็กะว่าสิไปซอยเบิ่งลักษณะคือสิถือกระทืบมาน่ะนะก็เลยถามเป็นหยังมาล่ะเฮ้ยพะนะแกก็เลยว่าจักกําลังนั่งฟังสวดศพและแค่โทรศัพท์เฮาก็ดังซื่อๆแมะก็เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเท่านั้นล่ะพวกเจ้าภาพมานําเฮาเลยว่าซั่นแค่เสียงโทรศัพท์ดังนะเอามันเกินไปละมั้งว่าซั่นโทรศัพท์ตัวดังจังใดเฮ้ยไปลงนรกสักเธอที่รักฉันจะลงโทษเธอโอ้พะนะมูว่า
1: อ้าวมันม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ยเฮ้ก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมร่มทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเขากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ล่ะบ่าวสิเฮ็ดอีหยังอยู่กะแล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดเฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปงโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปงรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซ็ตบอส

บ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาทรายและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหารวงได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปิกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์043840122มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกลางกันเข้ามา

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ไปพ่อป้าเมื่อวานเน็ตมั่นขนาดเลยเฮ้ยเพลงที่เปิดเต้นนี่มีแต่เพลงมันๆนะหมอหนึ่งหมอหอยมูฟังโอ้ยเพลงที่รถทั่วเขาเปิดเขาก็หาเพลงมันๆทั้งนั้นแหละมาเปิดไทยอ่ะโอ้แน่นอนแน่นอนแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งว่ะเฮ้ยรถกำลังแล่นไปดีๆธรรมดามันก็ไม่มีหยังเด้ต่างคนกับต่างเต้นต่างคนกับต่างมั่นเฮ้ไปนั่นละแต่ว่าพ่อพ่อแย่อ่ะหนึ่งลุกขึ้นมาเต้นเท่านั้นละไอ้ว่าส้มพูดเท่าพระเด็กน้อยที่นั่งข้างหน้านี่อ้าปากข้างโอ้แล้วเต้นมั่นติบ่แล้วเป็นโซเฟอร์นะ
2: ผ่านไปเบาหน้าหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เท่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเล่พาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะเชื้อราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพู่แน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเล่พาล่าพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเล่พาล่าพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท้องตลาดมาใส่จักแม่นน้ำยางจักน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่ยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาว โซเล่พาราพรีเมียมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อเอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122เฝ้าโทรเฝ้าโทร

帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาปนออกมาเปลือก

0: ็บกระดองใจแท้ๆไอ้หากินหมดเลย
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เป็นไงไหมครับแซ่บบ
1: อ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: แล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
2: ด้านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวมาตรการกวดขันการพกพาอาวุธปืนของตำรวจจนเกิดความเข้าใจว่าหากตำรวจพกปืนนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่จะถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปโดยกล่าวว่าการพิจารณาต้องดูจากข้อเท็จจริงและบริบทเป็นรายกรณีตามระเบียบตำรวจที่ระบุว่าข้าราชการตำรวจหากมีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปและต้องพกพาอาวุธปืนอย่างมิดชิดเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะทั้งนี้ตำรวจสามารถพกอาวุธปืนในการปฏิบัติภารกิจนอกเครื่องแบบหรืองานสืบสวนนอกเวลาราชการได้ตามความจำเป็นดังนั้นการเข้าไปในร้านอาหารหรือสถานที่สาธารณะระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานจึงไม่ได้หมายความว่าพกปืนผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติพร้อมย้ำว่าตำรวจมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อพบการกระทำผิดซึ่งหน้าสามารถเข้าระงับเหตุหรือจับกุมได้ตามอำนาจหน้าที่แต่การพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะต้องเป็นไปอย่างมิดชิดและเหมาะสมกับภารกิจเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรม

0: เรียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
1: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถานศึกษาโดยย้ำว่าจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบในระดับต่างๆและการสุ่มตรวจเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยช่วงเดือนนี้สถานการณ์ยังมีความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมส่วนในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจะออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
2: ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะของแมนนวลนะครับก็ใช้การตรวจสอบตามเลเวลต่างๆการสุ่มตรวจนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้อย่างน้อยนะครับมีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงต่อต้านครับ
1: นายยศนันท์ได้กล่าวถึงวิธีป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบในสถานศึกษาว่าต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงย้ำว่าในช่วงเวลานี้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบกรณีข้อความแชทขู่กราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีหากพบความเสี่ยงจริง
3: นายกฤติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดจริงหรือไม่และเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำจริงหรือไม่โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญพร้อมมองว่าการกระทำลักษณะนี้ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมเรียนแบบและอีกส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนจำเป็นต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวและติดตามความชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการหลอกลวงพร้อมยืนยันว่าหากตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงหรือมีตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: นายกรัฐมนตรียืนยันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นและดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดทุกคนขณะที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าโดยมุ่งเป้าที่ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่ช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้ที่กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
4: ที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
0: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าอย่างแน่นอนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยช่วงเวลาที่ชัดเจนได้เนื่องจากต้องพิจารณาจังหวะทางการเมืองและเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการยุบสภาภายหลังการยื่นยติเนื่องจากมีหลายประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสขององค์กรอิสระการบริหารราชการแผ่นดินและกรณีการหัวเลือกสว.
5: ในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็จะมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่ด้วยเรื่องของการโกงสว.ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับเรายังมีอีกหลายประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันเช่นเดียวกันนะก็อยากจะให้ทุกท่านรอติดตามว่าพรรคประชาชนเองเราจะมีการอภิปรายเรื่องอะไรบ้าง
0: กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570กำชับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรงบให้สอดคล้องต้นทุนการรักษาน
6: ายกรวีปริศนานันทกุลและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570แถลงความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยนายณัฐชาติระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 396,000 ล้านบาทเป็นงบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กว่า 200,000 ล้านบาทคณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องภาระขาดทุนสะสมของโรงพยาบาลชุมชนจากงบเหมาจ่ายรายหัวที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการรักษาซึ่งสปสช.รับข้อสังเกตเพื่อนำไปทบทวนโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงพร้อมยืนยันว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสานต่อนโยบายสำคัญเช่น30บาทรักษาทุกที่มะเร็งรักษาทุกที่และการฟอกไตสำหรับผู้ป่วยไตวาย
7: ผู้แทนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยืนยันว่าแม้งบประมาณจะจำกัดแต่จะไม่กระทบโครงการ30บาทรักษาทุกที่และจะไม่กระทบกับมะเร็งรักษาทุกที่รวมทั้งผู้ป่วยไตวายจะยังคงได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทางกรรมาธิการเน้นย้ำเหลือเกินว่าการได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นควรนำไปสู่การยกระดับบริการและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่มีความชัดเจนควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนและการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของโรงพยาบาลทั่วประเทศ
6: สำหรับงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายกรวีระบุว่าคณะกรรมการพิจารณาปรับลดงบประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นถนนเขื่อนและระบบน้ำจะผลักดันให้ใช้งบฟังก์ชันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อมุ่งพัฒนาอัตลักษณ์และจุดขายของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จตามกรอบเวลาก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนนี้ชาววิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport วันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้น
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE โดยยืนยันว่าได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ THAI Passport ซึ่งภายใน 1-2 วันนี้กระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้จากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคมก่อนเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคมโดยเงื่อนไขหลักของประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงการปรับปรุงแผนงานของกองทุนให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ถึง2574โดยจะเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นหลักอาทิการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณโดยจะนำร่อง 500,000 สิทธิ์และอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
9: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเบิกจ่ายงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีเมื่อระบบการลงทะเบียนมีความพร้อมโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะประกอบด้วยการสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมในส่วนของคูปองดิจิทัลหรือ e-voucher มูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเบื้องต้นจะนำร่องเปิดรับทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์และหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
10: ถ้าเงินกู้แปลว่ามีเลยครับแต่ถ้าเงินกู้ไม่ได้แปลว่าต้องงบกลางครับงบกลางก็คือต้องไปคุยหลังตุลาหนึ่งจะทำได้ก็ต้องอยู่หลังบ้านของกระทรวงการคลังการลงทะเบียนเนี่ยมันต้องลงให้ครบมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ยเราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาน
9: ายสุรศักดิ์คาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มใช้งานโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนปฏิพลสรับรมมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกพร้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปมุ่งสร้างคุณค่ามากกว่าการเร่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนและวางระบบการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายในระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวิสิตอีโคโนมีซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอเป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
11: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายหลักในการยืดระยะเวลาพำนักและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้สูงขึ้นควบคู่ไปกับการทบทวนกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักพร้อมเดินหน้าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน4พื้นที่พิเศษได้แก่หมู่เกาะช้างลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชียงรายและคุ้งบางกระเจ้ารวมทั้งเร่งผลักดันพื้นที่กลุ่มเมืองมรดกโลกอย่างสุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการที่นำเอาทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาว การเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านเพื่อคนไทย 44,000 หน่วยภายในระยะเวลา5ปีช่วยเพิ่มโอกาสประชาชนมีบ้านราคาที่เข้าถึงได้
12: นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าโครงการบ้านเพื่อคนไทยเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัย 44,000 หน่วยระหว่างปี2570ถึงปี2575สำหรับระยะที่1เตรียมพัฒนา5โครงการรวม 4,102 หน่วยในพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้แก่เชียงใหม่ที่หนองหอยกรุงเทพมหานครที่ร่มเกล้าปทุมธานีที่คลอง4และคลอง5และชลบุรีที่บางละมุงซึ่งการพัฒนาโครงการจะใช้แนวทาง Design and Develop เปิดโอกาสให้เอกชนที่มีความพร้อมเข้ามาร่วมออกแบบและพัฒนาโดยการเคหะแห่งชาติจะบริหารความเสี่ยงด้วยการชำระค่าก่อสร้างเมื่อโครงการแล้วเสร็จและส่งมอบให้ประชาชนครบถ้วนพร้อมสำรวจความต้องการของประชาชนผ่านระบบพรีเซลก่อนเริ่มก่อสร้างเพื่อให้จำนวนที่อยู่อาศัยสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่และลดปัญหาที่อยู่อาศัยเหลือขายนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
14: รมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
17: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
16: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
18: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
19: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประณามการที่สหรัฐและเกาหลีเหนือเตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆจากเกาหลีเหนืออาทิการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนการโจมตีทางไซเบอร์และการรบกวนสัญญาณระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPS โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนืออ้างว่าความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำลังพัฒนาไปสู่การเป็นพันธมิตรด้านนิวเคลียร์พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ภัยคุกคามใหม่จากประเทศเหล่านี้ด้วยมาตรการป้องปรามใหม่ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐและเกาหลีใต้ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงดังกล่าวของทางการเกาหลีเหนือสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดวิดทามาโยหัวหน้าหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของโคลอมเบียเมื่อช่วงดึกของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าหน่วยกู้ภัยของโคลอมเบียจะช่วยเหลือประชาชนจำนวน379คนที่ยังคงสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายทามาโยยอมรับว่าโอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิตกำลังลดน้อยลงทุกทีขณะที่ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาผู้นำโคลอมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย281รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 4,000 ราย นอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยมากกว่า 13,000 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80ซมและเวลา 21:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26ซมและเวลา 15:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
20: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
21: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
20: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
22: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคา
1: แต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
19: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์คสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
2: สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับอยู่กับเอ็มกับแบงค์เช่นเคยเวลาที่อยู่ด้วยกันก็ราวๆ40นาทีโดยประมาณนะครับแล้ววันนี้พิเศษก็คืออยู่กับพี่ๆทาง FM 97ด้วยอยู่ด้วยกันครึ่งชั่วโมงนะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับทาง Kick Off ช่องสีแดงนะช่องใน Channel YouTube นี่แหละหรือว่าใน Facebook ก็สามารถเข้ากดเข้าไปติดตามกันได้นะครับมาติดตามพวกเรากันนะครับผมวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันด้วยนะครับเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันนะวันนี้ประเด็นของเราเลยนะครับเหมือนตามหัวข้อที่หยิบยกขึ้นมานะครับคาริคขอเพิ่มนะครับแมนยูยังต้องเสริมนะครับรวมไปถึง อนาคตของแรดฟอร์ดนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนเกมที่จะเจอกับอโมริมในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับประเด็นที่เมื่อคืนเนี่ยถูกพูดถึงกันเยอะก็คือบทสัมภาษณ์ของไมเคิลคาริกที่ถูกปล่อยออกมาใช่ไหมที่เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมทีมนะครับในช่วงพรีซีซั่นยังไงบ้างนักเตะพอไหมนะการเข้ามาของทั้งเตเลมองเองนะครับรวมไปถึงอันเดรซันโตสเป็นยังไงสถานการณ์ของคอบบี้เมนูบรูโน่เฟอร์นันเซ์เป็นยังไงคาริกเขาก็ออกมาเปิดเผยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันแบงค์ได้ตาม
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: จังหวัดขอนแก้วฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตภัยรีอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดและฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึง22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชน
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมและนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศซึ่งการเยือนครั้งนี้มุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ไทยทั้งการขยายตลาดสินค้าดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยที่ออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมการค้าการลงทุนพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนที่นิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนและร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดนิวซีแลนด์และดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆนอกจากนี้ไทยยังมุ่งเพิ่มความร่วมมือด้านการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการศึกษาและติดต่อทางธุรกิจโดยรัฐบาลย้ำว่าการเยือนครั้งนี้ต้องนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประเทศไทยและประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
2: เรื่องสั้นมาตุภูมิโดยวัดหยวงแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569จัดโดยสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านงานวรรณกรรม

0: สภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยประกาศผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าประจำปี2569ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเพื่อส่งเสริมการใช้วรรณกรรมเป็นสื่อสะท้อนสังคมการเมืองการบริหารบ้านเมืองและคุณค่าประชาธิปไตยโดยรางวัลชนะเลิศประเภทเรื่องสั้นได้แก่มาตุภูมิโดยวัดยวงแก้วรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ผีพ่อผมโดยวุฒินันท์ชัยศรีและเมื่อความร้อนไม่เคยลงคะแนนโดยวิรัติขันตยานุกูลกิจพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลสำหรับประเภทบทกวีมีผลงานส่งเข้าประกวดรวม472ผลงานโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ใบเสร็จโดยสงกาสังซึ่งนำเสนอปัญหาการบริหารบ้านเมืองผ่านรูปแบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศได้แก่พยันไม่ชนะสระบนไม่เหนือใครเพราะรวมเป็นหนึ่งจึงงดงามโดยประการังและร่มพยุงเมืองโดยวันธนพรบุญชูพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลทั้งนี้รางวัลชนะเลิศทั้ง2ประเภทได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรส่วนรองชนะเลิศได้รับรางวัลละ 60,000 บาทและชมเชยได้รับรางวัลละ 30,000 บาทชาววิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยคู่สมรสทุกเพศที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมอย่างเท่าเทียม
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยบุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมสำหรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมคู่สมรสทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะสิทธิกรณีเสียชีวิตได้แก่เงินสงเคราะห์กรณีตายค่าทำศพและเงินบำเหน็จชราภาพโดยกรณีเงินสงเคราะห์กรณีตายหากผู้ประกันตนไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้คู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นผู้มีสิทธิ์ตามลำดับส่วนค่าทำศพคู่สมรสสามารถเป็นผู้จัดการศพและยื่นขอรับเงินค่าทำศพได้ในอัตราเหมาจ่าย 50,000 บาทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่กรณีเงินบำเหน็จชราภาพหากผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39เสียชีวิตก่อนรับบำนาญทายาทรวมถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งขับเคลื่อนนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมบังคับใช้ตั๋วร่วมค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทตั้งเป้าให้บริการพร้อมกัน1มกราคม2570
3: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพุทธศักราช2568โดยกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบให้มีค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและคิดค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวพร้อมทั้งเว้นการจัดเก็บค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายสายทางเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนพร้อมเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน10ฉบับและเห็นชอบหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมพร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนคเร่งจัดทำหลักเกณฑ์ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือ CCH เพื่อรองรับการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้ให้บริการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้สั่งการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และกรุงเทพมหานครเร่งเจรจากับผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้ระบบตัวร่วมสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ทันตามเป้าหมายในวันที่1มกราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายปีนี้ที่3ล้าน5แสนล้านบาทด้วยการกระตุ้นการเดินทางขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมติดตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ2569 ดยเปิดเผยผลการดำเนินงาน3ไตรมาสแรกว่าสามารถสร้างรายได้สะสมแล้วกว่า 2,120,000 ล้านบาทซึ่งการท่องเที่ยวในประเทศยังคงขยายตัวได้ดีด้วยยอดเดินทาง156ล้านคนครั้งสร้างรายได้ 916,000 ล้านบาททั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งเครื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายเพื่อกระตุ้นการเดินทางขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวหรือเมืองรองและชุมชนหวังดันรายได้รวมให้เข้าใกล้เป้าหมาย 3,500,000 ล้านบาทมากที่สุดสำหรับภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถทำได้สูงถึง 194.11 ซึ่งทะลุเป้าหมายของภาครัฐพร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้เร่งรัดการเบิกจ่ายส่วนที่เหลืออย่างคุ้มค่าและแนะให้ทุกภาคส่วนร่วมกันถอดบทเรียนการทำงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดทำงบประมาณปี 2570มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาการทับถมของกระซ้าหรือซากเปลือกหอยทะเลแตกหักที่ทับถมกันจนทำให้ร่องน้ำตื้นเขินกระทบการประกอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้าน
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งคลองปากทะเลตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและรับฟังปัญหาการทับถมของกระซ้าส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านพร้อมกล่าวว่าปัญหาการทับถมของกระซ้าเป็นเศษชิ้นส่วนเปลือกหอยเปลือกปูหอยขนาดเล็กหรือสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกแข็งแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งถูกคลื่นลมและกระแสน้ำพัดพามาสะสมบริเวณชายหาดปากอ่าวหรือร่องน้ำชายฝั่งโดยบริเวณปากคลองปากทะเลหมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลปากทะเลประสบปัญหาร่องน้ำตื้นเขินจากการสะสมของเศษเปลือกหอยส่งผลให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านประสบความยากลำบากในการนำเรือเข้าออกกระทบต่อความปลอดภัยและต้นทุนในการประกอบอาชีพขณะที่ลักษณะภูมิศาสตร์บริเวณปากคลองที่เป็นแหลมยังเป็นจุดรวมของกระแสน้ำและลมที่พัดพาวัสดุจากบริเวณอื่นมาสะสมอย่างต่อเนื่องนายสุชาติยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากคนในพื้นที่ยืนยันรัฐบาลมีความตั้งใจแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนทั้งปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและชายฝั่งติยา
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
7: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
8: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
9: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
10: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแหน่งไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่าง อิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

ครับพี่น้องป้องปายสมองสมอนเด้อเอาวันนี้ฝนบ่ตกเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้กับฟ้ากำลังหึมๆมากขึ้นกันนะครับให้เวลาเก่าของเขาละนะครับคือประมาณจัก2ทุ่มเศษ

0: ถ้าได้ตกมันก็สิตกไปล่ะนะครับอย่าประมาทเด้อพี่น้องนะครับประหวังในวันที่พอทุกคนสักผ่าสักแพ้ไว้เห็นแดดๆขึ้นมาข้าวเดียวเนี่ยตกหึมๆโลดนะเพราะช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะนะครับเอาฮัลโหล
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับ
1: เนี่ยพอฟังเพลงไอ้เด้อก็กินขึ้นกินไอ้เด้อ
0: ซื้อเพลงถือว่านี่
1: จ้าซื้อเพียงแล้วก็ทิ้งขึ้นทิ้ง
0: แจ้งแล้ว
1: ครบบอกไปเด้อขอมอบใบแม่ท่านปีสองพันปีเด้อไอ้แพงเด้อ
0: ครับ
1: จ้าไอ้แม่ด้านเป็นสาวบนด้านไตเด้อเวทแม่ตาบนด้านไตเป็นเชียงแม่เสียไรเด้อถูกครับพอไปเด้อแม่ท้องลอยพร้อมจ้าไม่มามาคนสวยพอไหมเด้อจ้าแบบเมถือเมเดียนเมล่าไหมเด้อเมพันเอสาวกาลสินคนสวยเมน้อมเมจวนเมหน่อยเด้อเมบุญงามเมคุณเกี่ยวเมเมเทียนเด้อเมเทียนลูกว่าแต่เมเทียนเด้อลูกเป็นมาฟังเพียงเด้อ
0: ไอ้บุญนอนสนิท
1: เอิ่นจะมาตัวหนามันก็มีมูเนาะ
0: คุณนอนสมองก็ยังไ
1: งนั่งคนเดียวเอิ่นมัวฟังน้ำหมดตัว
0: คุณนอนสติ
1: ก็นอนเดียวหนาคุณเดียวเจ้าอีเจ้า
0: ฮะ
1: นั่งโต๊ะนั่งอยู่นี่แล้วนอนอยู่นี่นั่งนั่งฟังเพลงอยู่นี่เดียว
0: บ่อันผู้สาวฟังเพลงแม่คือเอิ่นมันขึ้นมาฟังมันนอนสมองก็ยังไ
1: งแล้วก็อยู่หันละ
0: ตี๋
1: เดี๋ยวมาหน่อยตัวนึงอยู่หันละบ่นอนหรอกเขาเดาเลี้ยงหมาหน่อยจุนึงหันหน่อยเอ๋ผมนี่หมาคืออะไรพัดกูหมาหน่อยอะไรไอ้สองพัดปีพูดตนเนี่ยเด้อหมาไม่อันว่าหมาไม่กินอันมันเลยทำทำไมตัวจ้าตัวจ้าหมาแค่น้อยไงหมาสิ
0: น้องไม่ร้ายหลายในฝนตก
1: นี่ยุ่ยเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ่งโอ้ยฝนกับกวางหมาเนาะ
0: น้องไม่หลายสนิทอันนี้
1: สวนบางสวนบางกว้างเกินไปจากปู่ก็รอพ่อหนาโยกไก่นั่นโยกไก่สวนไก่บ้านสวนพ่อหนาอะไรเดี๋ยวเ
0: พิ่งแกบต้มน้อไม้กับกินกับลาบปลาวังแรงนั่นล่ะ
1: เห็นดูเห็นดู
0: กระเสียบอยู่ได้หรอเพราะแล้วแรงอยู
1: ่ปู่ดีบ้านจะปู่พักโอ้ยงามเนาะเนี่ยที่ใหญ่เห็นเดี๋ยวเพิ่งพักงามพ่อหนาแต่เนาะ
0: เฮ็ดไปสั้นล่ะพ่อได้บอกเหงา
1: ขอบคุณได้เลยเด้อ
0: ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับจากไปหน่อยวันสีฐานนะช่วงนี้ก็น้องไม้หลายพี่น้องนะครับฝนตกมากนี่ลำนำหน่อยโอ้ยน้องไม้ขึ้นไว้ครับมันกินมาท่านมันสิลำใหญ่ก่อนมันสิเป็นบังเป็นยังไปก่อนนะครับที่การปลูกไผ่สำหรับไว้จะกินเนี่ยเขาเจ้าบ่ให้บ่ให้มันเกินสี่ลำนะนะครับกับมันออกมากก็คือสับกับว่าสับถิ่มก็คือสับไปเห็ดกินแล้วอื่นแล้วล่ะนอมันไปนะครับเออพุทธคนก็เอาล่ํามันไปจะเห็ดนะครับเอาล่ํามันไปจะใส่งานใส่นั่นใส่นี่เห็ดคอกเป็ดคอกไก่กันแล้วแต่ได้ยิงกันเห็ดเป็นเพื่อจะกินนอน่ะเขาจะเอาไว้แค่4ล่ํานะครับตอนนั้นก็สิพอหน้าฝนมันก็จะขึ้นสลึบมานะครับเพราะว่าหยังเพราะว่าคันหลายล่ํามันสิเริ่มแย่งอาหารกันนะครับไม่ๆก็เป็นจังซี่ล่ะพี่น้องเงียบๆนะครับกับบ่เป็นหยังเฮาก็ฟังเพลงไปพี่น้องพลคนก็ถ้าได้เฮ็ดถ้าได้ฮู้จักเวลาเวลาดอกเลยครับตอนนี้ 2:00 น.จะขาดสายหนาวก็กล้าเอาเพลงนี้ก็มอบให้สาวสัมผัสทั้งอวดกันเป็นจอบขอมาตั้งแต่ก่อน

0: ้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: อยากได้สบู่นะครับสบู่ก็จะเดินทางมาฮอดมืออื่นนะครับฮอดมืออื่นคือวันเสาร์นะฮะจำนวนหลายสูตรว่าจะเป็นนมเขานมแพะนะครับมะขามมะละกอขิงนะครับและกะขมิ้นนะครับมะห่อแน่นอนเนาะนะครับพี่น้องอยากได้กะสร้างกันได้นะครับได้มือสองมือนี่ละนะครับขันมะห่อวันเสาร์ขันมะห่อบ่คำเขาก็จะทรงช่วงบ่ายนะครับกะสามารถที่จะหอดพี่น้องวันอาทิตย์แต่ว่าขันมันมาคำก็ต้องทรงวันอาทิตย์นะครับหอดพี่น้องวันจันทร์ไปสั่นนะครับเนาะนะครับฝากพี่น้องได้รุ่นเนี่ยวันนี้เป็นเงียบๆเนี่ยไหนบุพี่น้องไปใส่เบิดนะไปใส่เหมือนกันยังไงนี่เป็นฝนตกทางพุ่นติถึงสลับกันเออเนาะเบ้าทาอยู่นี่ละเอาว่าเป็นยังไม่มีคนได้ขอกับเปิดเพียงทิมเดียวกันนี้ขึ้นมาขึ้นนี่ละ อยากอีกอย่าง

0: บดเคี้ยวการรับประทานอาหารทั้งของหวานผลไม้หรืออาหารที่เป็นอ่อนแข็งนุ่มหรืออะไรก็ตามนั้นเราจะต้องผ่านช่องปากปัญจสีได้รับคำถามมามากมายเลยเรื่องของฟันโยกฟันคลอนมีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากรากฟันเสียเหงือกร่นเนี่ยทำยังไงนะคะมีสมุนไพรตัวไหนที่ดูแลได้ลึกขนาดนั้นนี่เลยค่ะไม้เจียเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะมีหนามอันแหลมคมเป็นอุปสรรคในการเดินป่าพรานป่านั้นฟันทิ้งหมดเลยน่าเสียดายมากปัญจสีต้องอนุรักษ์นะคะไม่งั้นเราไม่มียาสีฟันดีๆมาใช้นี่มาดูว่ายาสีฟันที่ดีสำหรับการทำความสะอาดเหงือกและฟันมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะว่าคนสมัยก่อนนั้นใช้ไม้เจียเกลือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟันสะอาดนะคะอันนี้คือของโบราณแล้วก็ส่วนอื่นๆก็อาจจะมีไม้ฝรั่งสะระแหน่ค่ะความสดชื่นจากการบูนพิมเสนเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสูตรพื้นๆแต่สูตรเด็ดนอกเหนือจากข่อยหรือฝรั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ไม้เจียไม้จะดูแลลึกไปถึงรากฟันดูแลลงลึกไปถึงเหงือกนะคะถ้าเหงือกร่นแล้วเวลาเรายิ้มนั้นโอ้เสียบุคลิกภาพเลยค่ะหันมาใส่ใจนะคะในการเลือกใช้ยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรพร้อมกับการเลือกใช้น้ำยาบ้วนปากไว้สำหรับกลั้วคอกลั้วปากนะคะดูแลเรื่องของช่องคอได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันปัญจสีผสมไม้เจียไม้โกธากิ่งฝรั่งพิมเสนสะระแหน่การบูนบำรุงรากฟันกำจัดหินปูนคาบกับชาคาบกาแฟและรากฟันเหงือกบวมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อดีเจชูศิลป์0809798200
2: สารพิษภัณฑ์ของสมุนไพรปัญจสีเข้ากับมียาสีฟันแต่สมัครหาสิบบาทเด็กพี่น้องมาหลายเนาะนะครับเป็นแบบตลับแต่แก่น้ำยาบวนปากนะครับมีแป้งพัฒนาคือกันนะครับอันละร้อยยี่สิบบาทพัดแล้วจังหนาบายุสินนี่กับพัดเด้ก็สิขอรายการกับพัดมันนวลๆสีหน้านวลและคนอ้วนนักเลงยานต้องว่าจังสี่เด้พยายามเหลือเกินฮัลโหล
3: ฮัลโหล
2: โอ้เสียงดังฟังสักเนาะก็เบิ่งคือกันล่ะนี่ก็ได้เพราะกันเบิ่งจะเปลี่ยงปิดเครื่องเบิ่งจะเปลี่ยงนี
3: ่ตาดีเที่ยงออกมาก่อนนี่ตาจูว่าข่าวที่ตัวอยู่กันขอฟังเส้นตองได้บ้าง
2: เออก็เบิ่งฟิลิปปินส์กับเวียดนามยันเหล่าไทยก็ชนะไปเลยล่ะ
3: จ้าไทยก็ชนะเลยจ้า
2: เออ
3: ก็เบิ่งขอฟังเส้นหันหักหัวใจจะได้หลานได้บ้างมนเส้นหลอกจ้า
2: ครับบ่ครับมันสิฮอดผมมืออื่น
3: วันวันวันอาทิตย์ตะวันเนาะ
2: ก็สิว่าขันมาวันอาทิตย์กับวันจันทร์ครับ
3: จ้าจ้าจ้าจ้าอันนั้นเที่ยงขอขอหมอดเนี่ยจะมาเด้อ
2: ครับ
3: หมอดจะหาลูกกับแก้วหมอดตะวันแม่ที่ทองแม่พันเอ็ดมาพ้นท้องหนองหนังมือจะมา
2: โอเคแม่ต้องลอยไปยังไดบ่น้ําท่วมนะบ่
3: ว่าแม่น้ําอันนั้นอันนั้นท่วมเพิ่นน่ะบ่แม่น้อยที่ฐานได้เปล่า
2: บ่แม่นมีท้องลอย
3: อื้อมีท้องลอยบ่จ้า
2: เพิ่นไปใส่บ่คือมัน
3: ว่าจะเกียจเกียจเนาะ
2: นี่มันรถไฟเพิ่นเฮ็ดสถานีรถไฟไปกวมเฮ็ดเพิ่นติเฮ็ดจังได๋ให้เงียบ
3: เออมันยินเสียงมันจักเสียง
2: จังว่ายิน
3: นี่ล่ะ
2: นี่มันต่อไปต่อล่างรถไฟน้ำเขาอยู่หันแถวนั่นแล้วก็ล่างขามซี่ขามยังไป
3: วันแรกไปเบิกท้องว่าวันล่างรถไฟบุญเบา
2: อยากเบิกให้ง่อยกล้วยพันเนี่ยน้องหันแล้วมันติดไล่ไปหัน
3: จ้าจ้าอืมไอ้จ้าเจร้ายยัง2,400เนี่ยจ้าจ้า
2: โอ้จ้าจ้าจ้า
3: อันนี้มาเพื่อนน้อยสีตาเนี่ยจะมาเด้อ
2: ครับ คืออย่างนี้แก
3: คือจีเราลอยหลอกให้คนได้สั่งตอบด้วยสวยเลยนะมาเด้อ
2: เคยสุดเท่านั้น
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับนะครับอ้าวนะครับเพื่อนละคนก็ว่าฮอดใส่ละบ่าวฮอดมองเก่านี่ละมื้อหยังละบ่าวก็นี่มื้อนี้วันศุกร์เดี๋ยวสิเป็นมื้ออีหยังแล้วพูดได้บ่จักมื้อจักเว้นเนาะอีหยังนี่เสียอยู่จ้าโอ้ยพากันไปเบิ่งวอลเลย์บอลเหมือนละก่อนแล้วก็ว่าโอ้ยซะใครก็บ่จัดซะก็ว่าสิบ่จัดได้ดีบ่จักน้อยบ่ยากน่ะก็เปิดเทปทับก็ได้ดอกเนาะเอ้า
3: โตแก้งว่าจ้าวะนะ
2: ครับผม
3: โตแก
2: ้
3: งแง่วันนั้นแม่โตบ่ตึกดิ
2: เออไข่มันตกแน่ยังบ่ตกก็บ่หามบ่ามันบ่ตก
3: ฟังบ่จ้าสึกว่าห้องว่านี
2: ่อืม
3: ตะนี้เซาละวะโตเสียวบ่สิฟังก็บ่ได้ฟังมันสิไปอยู่ไหนด้วยย่านเพิ่นย่านเพิ่นอยากฟังเนาะ
2: เอ๊ะถ้ามันย่านเนี่ยว่าอีฟ้าร้องมันจะฝนฟังโลด
3: บ่ฟังเพียงแห่นต้นลมผัวผือนะจ้า
2: ครับ
3: จ้าหมอบไปหาแม่น้อยเด้อขอหาเมียเสียงเด้อจ้า
2: ครับ
3: น้องเดินทางเมื่อเด้อเอากระสินน้ำแม่พัดเอ็ดทางเด้อจ้าเด้อเมียเสียงน้ำแม่เด้อเอากระสินน้ำแม่เด้อจ้าเด้อ
2: ครับ
3: กลับไปชุดเสียงเดือสายเด้อจ้าเด้อ
2: ครับ
3: ข้าพูดเมียเสียงทางเมื่อเด้อคุณผู้ฟังบอกพยานคุณ
2: เออ
3: แง่งแง่งเนาะจ้า
2: ครับธรรมดา
3: เสียงเดือสายเด้อจ้าเด้อ
2: ครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: จ้า
2: สวัสดีครับนะครับผู้ใดเบิ่งวอลเลย์บอลเจ้านี้ก็ไทยแข่งไปแล้วล่ะนะครับเป็นโครงการของซิวิลลีกซิวิลลีกก็หมายถึงว่าซิวิลครับก็หมายถึงว่าเอาตั้งแต่เอเชียใต้เฮานี่ล่ะมีประเทศใดเนี่ยล่ะซึ่ง11ประเทศแต่ว่าประเทศที่ก็จะมีวอลเลย์บอลก็มีประเทศไทยฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียมีอยู่4ประเทศนะครับเออแล้วก็มีประเทศอะไรอีกล่ะเออนั่นแหละวิซีประเทศนะครับอืมวิซัมนั่นนะเออวิแข่งกันที่ซัมนั่นล่ะน้องมันก็จังเฮ็ดซัมเฮ็ดไอ้แข่งกันซื่อๆนี่ล่ะนะครับว่าประเทศใดที่แข่งเก่งกว่ากันในโซนนี้โซนเอเชียใต้เฮานี่มีโซนประเทศลาวประเทศเขมรเพิ่นก็บ่ได้ส่งเนาะนะครับอืมประเทศมาเลเซียก็บ่ได้ส่งนะครับอืมไม่ได้ส่งเขาแข่งเพราะว่านี่ล่ะนะครับถ้าส่งแต่ผู้ส่งเนาะก็ยังผู้โทษนี่แหละก็แล้วแต่ผู้โทษเอาฮัลโหลฝนตกบ่เนาะทางคุณ
3: ฝนตกฝนตกบ่น่ะ
2: เศร้าเหรอไป
3: อ่อนจังหน่อยอยู
2: ่มันอ่อนนี่บีบเบิ่งติมันคือยังบ่เขียบนี่ติเบียบเบิ่งบ่ได้ติโอ้สนุกเนาะสนุกโทษไว้ผู้ใดญาติโทษก็ยังว่า
3: โท
2: ร
3: ก็มี
2: ผู้
3: ฟ
2: ัง
3: อย
2: ู่
3: วันน่ะ
2: เอาก็เจ้าก็สิย่านฝนเนาะก็จังสิบ่ฟังตัว
3: โอ้ก็เจ้าฟังดี
2: ครับเอ้ยดีอย่างเนาะ
3: แม่ไปลูกเมื่อนี้แม่ไปลูกบ้านก็เจ้าว่า
2: ว่าจังได๋
3: เจ้าตำบลตาดแม่เพชรคุณแม่เพชรอันฟังบ่เนาะตอนนี้เนาะก็ยังฟังดีคุณตำบลตาด
2: ตำบลสะอาด
3: พ่อเพิ่นอยู่ลูกบ้าน
2: โอ้ตำบลสะอาดทั้งพี่ทั้งบ้านนั่นถ้าเสียวพี่เนาะ
3: คุยกันดีครับเนาะคุยกับเจ้ามาคุยโดนแต่ว่า
2: จักอย่างพระเจ้าเออให
3: ้เฮ็ดเฮ็ดตั้งมีที่ป่านนี้เพิ่นมาเมื่อแรงเขาอันขอเพียงแน่เด้อประจักษ์เพิ่นว่า
2: บุ้ยไปพ้อกันอยู่ไสล่ะนั่น
3: อยู่โรงพยาบาล
2: โอ้ส่วนมากก็ยังพ้อกันจังซั่นเนาะครับบ่อยู่วัดกันอยู่โรงพยาบาลเนาะอายุหลายมากขึ้นนี
3: ่ตรวจ
2: ฟัน
3: ก็ไปถอนฟ
2: ัน ก็บ่ตรวจบ่หวานก็ไปถอนเขียวเออก็บ่ซั่นก็ไปเนี่ยบ่ซั่นก็ไปวัดเออไปฟังธรรมฟังหยังเออไปซั่นอืม
3: ว่าได้ถอนฟันจ่อยไปนวดต่อซะไปอบยาสมุนไพรต่อซะ
2: เออเอาเฮ็ดลงไปก็ได้ไปโรงพยาบาลบ่ต้องออกง่ายหรอกเป็นแนวนั้นเป็นแนวนี้อยู่หั่นล่ะ
3: เพราะว่ามันมันเต็มแล้วเมื่อคืนจังโอ้เมื่อวันจันทร์จังมาเด้อแม่หรือก็ว่าจะได้ลงไปนวด
2: มันเป็นหยังมันเป็นเขียวคล้วยคือเขียวเจ้าของ
3: เขียวคล้วย
2: คือบ่มีเขียวเจ้าของจักหลิม
3: เข
2: ีย
3: วคล้วยแม
2: ่คือบ่มีเขียวเจ้าของมีแต่เขียวง้อเขียวคล้วยแต่หั่น
3: เขียว กับตัวมันเด้งมัน
2: หนาแตกเออโอ้ยเอามีดไปผ่าเอาได้ผ่าตอนี่ไหมช่วงนี้ผมมีเขียวเจ้าของนี่ไม่ได้เขียวคุ้ยวันตีโอ้ยเลี้ยงไว้หลายคอกเนาะ
3: มันย่ำเขาเนี่ยก็เลยจะถอนบริถอนจ่อยคนได
2: ้เออคนไปคนก็ไปโรงพยาบาลล่ะโรงพยาบาลก็ไปสำหรับให้คนไปคนป่วยเราไป
3: นี่จะพวกเบาหวานเต็มอื่นตึงอยู่
2: ที่พวกเบาหวานตี
3: เบาหวานลายตักเต็มมีแต่เบาหวาน
2: หมอกระเป็นพยาบาลกระเป็นเบาหวานทั้ง
3: เป็นคือกันมันน่ะ
2: เป็นคือกันเป็นซ่ากันคือกันเขาเรียกว่าโรคเรื้อรัง
3: แต่ว่าแม่ว่าเป็นเบาหวานแม่ว่าอยากเป็นเป็นความดันอยู
2: ่นั่นไม่ว่าอยากเป็นเนี่ยคนดอกมันก็สิมาเองมาคือยังรถไฟเนี่ยรังกับมาทีละขบวนสองขบวนไอ้มันอยู่น้ำกันนี่ล่ะมันหลอดกับว่ากันอยู่น้ำกันน่ะเลี้ยงนั้นไว้คือพี่ปอบเนี่ยมันสิงอยู่นี่ล่ะ
3: แม่ว่าคอยมีโรคอ
2: ีหยังต่อซุ่มบ่มีโรคเลยซุ่มบ่มีโรคเที่ยวเขาตะโรงพยาบาลเนาะกลับไปหยัง
3: ไปถอนฟัน
2: แล้วก็ไปถอนเขียวแล้วก็ไปเสริมเขียวแล้วก็ไปดัดลวดจ้ะ
3: ม
2: ัน ไ
3: ปพอกันกับแม่เพชรอุ่นตำบลตาด
2: ก็สิ
3: เพิ่นเขาพ่อกันดีคักเนาะ
2: เพิ่นก็ฮู้จักแม่เสริมแม่เสริมดังปานนั้นติฮ
3: ู้จักคนตายตัวน่ะ
2: บ
3: ่ตะกี้ก็เป็นแม่บ้านเนาะคบกันหลายหวานหลายหมู่ก็ได้พ่อกันตำบลนั้นตำบลน
2: ี้โอ้ตำบลนั้นตำบลนี้เขาจะร่วมมาเนาะซุ่มผู้เฒ่าไปพ่อกัน
3: มาย่ามมาซุ่มกันเป็นตำบลขึ้นมา
2: เออมาซุ่มกันกับพ่อกันควักหากันทางวิทยุนี่แหละอุ้ยฮาเอ้ยหำปฏิคือเป็นผู้จังซี
3: นัดก
2: ัน
3: ไปกินข้าวคุณจ้าซ
2: ีเออไปกินข้าวกินซีเออนั่งแล้วก็นั่งไปจ้าซีไปเบิ่งหยังไปกินหยัง
3: เพ่งอันหักสาวเสริมสวยเรื่องพ่อหนาเด้อ
2: โอ้ยผู้ใดบ่
3: ไปปล่อยในเด้อมื้อเด้งมาจันเนาะคุณแม่เปียกฟังเด้อคุณแม่หลวงพ่อนมื้อนั้นน่ะอยู่ตลาด
2: ฮักสาวเสริมสวยเออกับไปเป็นผู้เสริมสวยไปหาดัดผมหยองที่เราไซโล่หลายๆมาอันนอนขามขึ้นเนี่ยมันหยองๆเหมือนกัน
3: นัดได้คนกับดัดตัวหน้าแม่ดัดอยู่มื้อนี้2หัว
2: เออนัดได้คนกับดัดเอาหัวละจักบาทล่ะ
3: 200ท่านจังว่าน่ะ
2: ไปคือเอาแพงแท้
3: ไอ้เพียงอยู่บ่น่ะ
2: หัวละ200มันนี่แม่หัวผมก็บ่มีพอสิ้นจะเอาของเขาจะว่าหยังก็หลายแต่มันผมล้นบ่ได้รุ่นนี้ฮะ
3: อันเจ้าแฮงเอาแพงเลยในดาดเสือแม่ดัดอันบ่แม่นเขาดาดเสือใช้ดาดอี
2: เฮียเออคนที่เสริมคนที่เสริมสวยได้คู่บ่เฮ็ดสมเสริมต้องมีความสวยซะก่อนคันบ่มีความสวยจะไปเสริมเด้อมันสิตื้มกว่าเก่าบ่เสริมได้
3: ได้ดีมันน่ะอืมอันหัวเดียวก็เดียวแล้วการ
2: อันเอาน้ํายาหยังล่ะออดาดคือหยังล่ะคือใบโพคือหยังคืออ
3: ันยา
2: สระผม
3: น้ํายายวดยวดตัว
2: ใส่ถ้วยที่บัดนี้ใส่หยังถ้วยกาไก่บ
3: ่ใส่หลอดใส่หลอดมันมีอันหลอดอันนั้นอยู่เนาะหลอดอันใส่น้ํายาใส่ม้วนผมดัดผมให้กับเจ้า
2: ดัดผมบัดนี
3: ้น้ำยาใส่
2: ถ้าส่งหยังล่ะส่งเพชรจราบ่คือส่งหยัง
3: อยากจะก็อยากสิมาส่งไหนให้ใส่เพิ่น
2: ส่งฟ้าล่าส่งบอบเถียบอบทุยไปซั่น
3: ผู้เฒ่ามันบ่มีส่งหยังดอกน่ะ
2: มันสิแต่ส่งหยังส่งงามๆที่จังได
3: ๋งามๆธรรมดานี่ล่ะ
2: เอ้ไปดัดผมถ่าผู้ใดเนาะเน
3: าะผู้เฒ่าเนาะผู้สาวบ่มีดอก
2: ดัดมันเป็นร้อนนั่นร้อนนี่เนาะ
3: อาจิพอสิปีมันนัดน้ำแม่เวิดนั้นน้ำมูนี่แถวมูนี
2: ่วันละ200ถึงเงินผู้เฒ่าได้เท่าไหร่เดือนละ300อันนั้นเงินนั้นบัตรคนจนก็สิบ่เบิดสติ
3: สิเวิดอีหยัง
2: ผู้มาเฮ็ดแม่เงินผู้เฒ่าก็สิได้เดือนละ600 700มื้อเดือนนี้ก็ไปละ200แล้ว400อือ
3: แม่แฮงบ่ได้เนาะเงินอันบัตร
2: เอาผู้เฒ่าบ่ได้ติเงินผู้เฒ่า
3: เงินผู้เฒ่าเนี่ยเงินผู้เฒ่าเนี่ยเงินผู้เฒ่าเนี่ยเงินผู้เฒ่าเนี่ยเงินผู้เฒ่าเนี่ยเงินผู้เฒ่าเนี่ยเงินผู้เฒ่าเนี่ยเงินผู้เฒ่าเนี่ยเงินผู้เฒ่าเนี่ยเงินผู้เฒ่าเนี่ยเงินผู้เฒ่าเนี่ยเงินผู้เฒ่าเนี่ยเงินผู้เฒ่าเนี่ยเงินผู้เฒ่าเนี่ยเงินผู้เฒ่าเนี่ยเงินผู้เฒ่าเนี่ยเงินผู้เฒ่าเนี่ยเงินผู้เฒ่าเนี่ยเงินผู้เฒ่าเนี่ย เท่าไรอยู
2: ่เออ
3: บัตรที่การนั่น
2: แกก็ไข่ตามอายุไข่นั่นโอ้อันอายุนั่นแหละแล้วเขาว่าเป็นคน
3: แม่เคยได้
2: เอียงบัตรเอียง
3: แม่เคยได้อยู่แม่บัตรนี่เขามาตรวจสอบแม่บ่ได
2: ้บัตรคนจนเขาเป็นคนรวยเรือรังแล้วเนาะยังว่าตะกี้เป็นคนจนมาตลอดเพราะเขาประกาศ17กรกฎาคมเราเป็นคนรวยขึ้นไปใน1วันยังว่าไม่มี
3: ด้วยเหล
2: ือ
3: ร
2: ่างพวกนึงก็จนเหลือร่างเจ้าๆอันใดเอารวยเหลือร่างนี่ล่ะอยากยิเลี้ยยิเลี้ยอีเลือดอยู่นี่ล่ะอืม
3: ขึ้นไหนแม่บ่บาดนี่ช
2: ั
3: ด
2: ฮะเขาบ่ขึ้นแล้วเขาก็เบิดพุ่นล่ะเขาก็เบิดซีดพุ่นแล้วเขาเฮ็ดใหม่พุ่นแล้วย่ำใดบ่
3: แก่ไปอุทอนอยู่มื้อนี้ฮะอันใด
2: ไปอุดรบ่ติเพิ่นไปใส่ก่อคือไปไก่แต่อุทอดงูดอนก่อมาใหม่ก็ได้โอ้ยหูก็บ่ได้ยิน
3: ไปอุทอด
2: ติว่าสิไปอุดรไปรถคิวได้ซั่นน่ะเขาสิถามพันใส่นี่เออก็หามันได้เนาะอืม300ก็ซื้อบงชิรถนี่หัวล้านนึงพุ่นละอื
3: มใหม่ก็สร้างหัวเจ้าไป
2: เอาสร้างหัวผู้ใดเจ้าของรวยเรือลั่งไปแฮงล่ะเอาเอื่นเขาบักจังได๋เนาะเขาเป็นนายกเนาะ
3: เอิ้นมันโหด
2: หมอมันบ่จักเฮาดอกบ่ติคันเอิ้นว่าบักนี่มีแต่พวกดังเด้จังบักสมบัติบักมิตรเทพบัญชาบักอีหยังบักดาวบ้านดอนมื้อนี่โอ้ยดังบักสาธิตมันแห่งดังเนาะ
3: นี่อันนั้นมันแห่งดาครับไอ้ว่ายไอ้สัตว์ไอ้หยังแห่งดาบ่ซั่นใน
2: เท่าไหร่เอ๋มันก็ดาไปโลดอีนั่นนี่ก็ไปแต่สร้างดาเขาก็ได้จะเกิดมาดาซะดูอย่างได้อย่างรอกันแย่มันเห็นเขาเห็นอย่างบ่ถือจังแนวที่ด่าแต่เขาเถอะ
3: ด่าเขาปากเ
2: ถื่อด่าเห็นอย่างด่าใส่ศาสตร์
3: ม
2: ัน
3: บ่ได้เงิน
2: แล้วเออสิไปหาด่าอย่างจงภูมิใช้เถอะที่เกิดเป็นคนรวยจนตัวให้เราทําไปอีหลากอีเลียตามเฮียนตามซานว่าซั่นผู้พระผู้หญ้ากินซั่นน่ะหญ้าอีหยัง
3: แม่เพชรบ่หัวกวนอยู่ปากนี่เราปาก
2: เราจะหัวบวบแล้วอยู่บ้านใดก็บ้านสะอาดดิถึงตำบลสะอาด
3: ตำบลสะอาดเราอยู่บ้านสะอาด
2: โอ้บ้านสะอาดเนาะมีบ้านสะอาดมีบ้านอีหยังเนี่ยแถวนั้น
3: บ้านจากเคยมาบ่ล่ะ
2: เคยมาแถวนั้นก็เรียนอ้อมมหันต์แล้วก็มาสอดอันเนี้ยมาสอดหลองค่ํานี่ค่ําบ้านปากบุงมานี่บ้านตะเสียวมานี
3: ่มาหยังนั่น
2: เอ้าก็ไปดูคือหยังแถวนี้ก็ไปอันเยี่ยมมูอยู่ลองข้ามไปกินเขาอยู่หันมูเป็น
3: มาบาดขามเปียเนาะ
2: มูเป็นผู้ซอยผู้ยิบาดบาดขามเปียก็ไปหาพระวันขาม
3: แม่จะแต่สมัยใด
2: เออไปจะพูดแหละแต่พูดก็แล้วอ้อมเทียบอยู่ซูเมนี่ก็บ่ใครได้ไปดอกมูพวกก็ตายเมื่อนั้นล่ะบ่เหลือ
3: ผู้ใด
2: จักซุมกินข้าวน้ํากันดีๆตะกี้เลี้ยน้ํากันมาเลี้ยงตั้งแต่ผู้ซอยนั่นล่ะเลี้ยงตั้งแต่ผู้ซอยที่แม่ผู้ยายบ้านบ่มาลาแล้วสิว่ามาลามากับอันจาริกาลองค่ำมู่เดียวกันเลี้ยงด้วยเลขเกษตรกรรมน้ำกำ
3: ฟังว่าหนาดีดีก็คนฟังได้เด
2: ้อเอาก็ว่าให้คนฟังนี่แม่ว่าให้คนฟังบ่ได้ว่าครับบ่ได้ว่าให้สร้างฟังเด้รายการนี้คนต้องฟัง
3: อันเขาเจ้าคน
2: หั
3: วจักแม่
2: ห
3: ลาย
2: ก็ขันย่ำแม่ใช่จะได้ออกเหรียญใช่ไหมล่ะแม่ออกเหรียญใช่ไหมขึ้นลงพอนี่เป็นคนหัวจักหลายหญิงเสริมมาสิเด็กหญิงเสริม
3: ออกเหรียญขาย
2: เฮ็ดเหรียญขายขึ้นลงพอนี่เหรียญเฮ็ดรูปเหรียญรูปหยังเขียกขายเน
3: า
2: ะ
3: ตลาดพ่อผู้นั้นพ่อผู้นี้แต่เจ้าเอาปังไหนส่วนนี้ว่าไรบ้าง
2: เจ้าบ่เข้าอ่ะก็จะกะสิฟังพื้นที่ที่รับได้นั่นล่ะ
3: มันหน้าที่เป็นหยัง
2: ก็สิมีตำบลไดดอนโอนตำบลเพียงใหม่ตำบลขามเปียล่องค่ํากำมะลาไสแถวดอนหวายโน้นเมืองบ้านหยังนี่ล่ะบ้านนาเลี้ยงนี่ล่ะ
3: เว้าเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ก็เจ้าก็ฟังดีจ้ะ
2: ก็จังว่าอยู่นี่ล่ะเว้าเลี้ยงนั่นมื้อนี้สิเว้าเลี้ยงหยังมื้อนี้สิเว้าเลี้ยงพวกค่ํา
3: ว่าคนบ่ฟังเลยว่าน่ะเดี๋ยวคนฟังได้ครับฟังดีเงียบๆก็ได้ไอ้เจ้าก็ฟ
2: ัง ฟังไปพวกมันก็นอนหลับเสียบไปบัดนี้เงียบๆขึ้นเสียบๆก็ไ
3: อ้เจ้าบ่หลับนี่แม่แม่นี่ล่ะก็นอนฟังแม่ล่ะ
2: เออไอ้เจ้าบ่หลับติ
3: ครับ
2: เฮ้ยปันปนังอยู่น้ำกันเนาะมันอยู่นั่นปันน้ำกันเจ้าเนาะก็ว่ากันเจ้าว่าหลับพนันเมื่อมันโกนหนุ่มติปันนี่เอ้ยเออมันไม่ยี่เพียดแล้วมันเป็นนั่นแหละติมันแล้วหาสามเทียแล้วไปเลยตินอนหลับ
3: มันว่าแล้วปั้งอยู่แล้วว่าแล้วปั้งดีเมื่อเรื่องแล้วว่าพอติ้งไอ้ช่างนี่เด้อมอบไปแล้วว่า
2: เพียงหักสาว
3: ฮะแม่เพียดเต็มเต็ม
2: โอ้เพียงอย่างก่อนเพียงหักสาวเสริมนี่บ่เพียงหักสาวเสริมดิสื่อเพียงแม่หักสาวเสริมบ่ดิโอ้ยให้กันกูจักกันกันลดลงในอันโลบ่แพงดอกเออลดลงในหัวละ200เหลือ150อือกันเอง
3: โอ้หน่าก็ได้เน
2: า
3: ะ
2: ผู้ใดฟังคืนนี้ก็ลดเหลือ100นึงตัวเนาะอือใครฟังจะได้ก็ว่าเออลดเหลือ100นึง
3: กิโลแต่เจ้าอยู่ดอนย่าง
2: พ
3: ระเจ้าไม่เห็นจะ
2: ล
3: ดอย
2: ู่เออเห็ดไว้คำว่าก็จำพระเจ้าไว้เส้นไว้ว่ามาจากหัวตัวไม่เห็ดอยู่สามเทียครั้งที่สี่กับฟี่ตัวอืมอ่ะอินสันอีหลีดีบ่ฟี่กับเครื่องนึงพี่ยังเขาล่างรถล่างครบสิบเทียเทียที่สิบเอ็ดกับฟี่
3: เอ
2: ากับว่าตัวนักผู้ใดว่าเห็ดสิบเทียเด้อเทียที่สิบเอ็ดนี่จาก200เหลือ101ขึ้นตัวเขาเจ้าก็สิเขาก็ใส่กับสมุดเขาเขียนไว้ล่ะเป็นเตี้ยมเป็นเตี้ยมไว้อืม
3: คนเลี้ยงบ้านหลายบ้านนั่นบ้านนี่บ้านในอำเภอวันก็มาดัดกับแม่
2: ได้เออล่ะเขาจะมาดัดกับบ่อเขาเจ้าเออมาดัดอันคันมาดัดครบ
3: ว่าไป
2: 10เทียกับ10เทียกับ 1,000 สิลดให้เทีย41นี่ลดให้101
3: ว้าวค่ะ
2: เออเนาะเจอเส้นตัวเป็นการเรียกลูกค้าเนาะนี่ยังผมแถมเนี่ยล่ะเป็นยังคือแถมไปยังสบู่นี่ว่าสั้นกับเออดัดแล้วก็ย้อมย้อมแล้วก็ห้างห้องงอกพร้อมโปรโมชั่นนี้รวมกันแล้ว500ว่าสั้นบ่หลับบ่เอาเงินน่ะไรบ่ไหลบ่เอาเงินก็จะเลือกเอาซ้ำนี่กับซ้ำนี
3: ่โอ้ยผู้ค้าพระเจ้าอย่าเข้า
2: โอ้ยได้เข้าดอกมี4สายนี่เปิดอีก2เพลงก็หมดแล้วนี
3: ่โอ้ครับเอาได้ก็จะเข้าอีกหน่อย
2: เหลือจะชมรมสาวผัวเผือล่ะฮักหัวใจเจ้าเรืออีหล่ามีซ้ำนี่ล่ะก็ฮักสาวเสริม
3: เข้าระวังอีแม่น้อย
2: เข้าก้อนบ้านก้อนเมืองเขาคุณ
3: เอาวางซะบ
2: ่อืมเล่าเรียนเฟซเรียนหยังเปลี่ยนแล้ว
3: เพิ่นเข้าก้อนไหนรังมันเน่าแน่เด้อแล้วเข้าก้อนสูง
2: แล้วจอบเพิ่นหยังนี่ตอนเรามีเฟซแล้วเบิ่งแต่เกินบ่มื้อนี้บ้านจุศิลป์อยู่บ่เอออยู่แล้วก็ฟ้าโทรก่อนหมู่นึงบ่โดนหลายก็หมดตัวนั้นแสดงว่าโทร45นาทีแสดงว่าโดนเนี่ยเอาแนวฟังเพลงกันแล้วกันเนาะเพลงอันอีหยังนี่ฮักหัวใจเจ้าดื้อหล่าแม่นวะนะครับอืมอยากตั้งแม่โอ้ค่อยตื่นเสียงโทรศัพท์เฮียงก็ตื่นดื้อเป็นยังไงเออก็ดิ
3: มอบให้แม่น้อยที่แม่เพียงอยู
2: ่เอามอบให้โทรศัพท์มันก็ตัดตะเว้าโดนเนาะ
3: ที่แม่เพชร
2: อืม
3: ติ่มเน
2: ื้อเออบอกแม่เพชรเด้อมาดัดผมเด้อสิลดให้ดอกครึ่งหัว101ว่าซั่น
3: เฮ็ดหัวบ่ยัง
2: เฮ็ดครึ่งเฮ็ดส่งฟ้าล่านี่ครึ่งหัว101อาทิตย์หน้าจะไม่เฮ็ดอีก101
3: เอาแม่สีช่องนั่นแม่เด้อ
2: ครับ
3: ม
2: ัน
3: กี่นั่นแน่แม่เสียได้นั่นแน
2: ่แกนั่นละ
3: เพ่งนั่นแน่กลางคมน้ำมนต์อันดาบันปุดบันหลงเมือง
2: อืมบันนนเมืองบันนนเมืองบันไหน
3: แม่เดียนนั่นแน่แม่หน่อยแม่ตาลนั่นแน
2: ่แม่
3: บ
2: ันตาล
3: บันนองนนนั่นแน่เด้อแม่จำนานบันน้องอีโร่นั่นแน่ค่ะ
2: บันน้องอีโร่บันด้านใต้น้องลำเลือกอ้าวเชียงใหม
3: ่โอเปียดนั่นแน่ค่ะค่ะ
2: ครับ
3: อืมตอนนี้ก็จะอยากเอาค่ะ
2: สวัสดีครับอ้าวก็ได้อยากดัดผมนะครับเนี่ยเสริมกับไปดัด10เทียเทีย41นี่ดัดให้เครื่องหัวลอยปกติ200อยากจ่าย101ว่าซั่นสวัสดีพี่น้องทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ตบน้อไม้เหมือนในย่างอุ้ยหลายครับมื้อนี้อันสารวัตรอันมุ่ยสารวัตรณัฐพลพลเวียงสภ.ดงแข็งใหญ่มื้อนี้บ่มีหยังเฮ็ดเนาะฝนมันตกหลายมื้อเขาไปเบิ่งน้อไม้ล่ะไหลตอนนี้ยังยังอยู่น้องไม้ตุ๊ปูติปิอยู่อันมูคาคือบ่สับมันมาเอาตะมูบอกเงาๆคาแข็งนี่ล่ะมันเป็นมอคเคอร์น้องไม้อย่างน้องไม้เห็นมูนอนใหญ่ๆน่ะนอละ4 5โลนั่นเอามากับมาแก่แก่ก็บ่เป็นดอกพี่น้องแก่ก็บ่เป็นเอามีดปาถากเอาโลดบัดนี้เสร็จแล้วก็ต้มบัดนี้ต ้มแล้วก็นางเบิ่งโทรทัศน์ไปนอนหลับไปบัดนี้ก็เขาเจ้าก็ว่าเอ๊ะเห็ดจังได๋มันจังสิจืดว่าซั่นเนาะต้มน้อใหม่ก็ไปเปิดเบิ่งอยู่ใน YouTube ว่าวิธีทําอย่างไรผู้ละคนก็ว่าเอาข้าวสารใส่กํานึงแล้วก็เกลือใส่อันน้ําแรกน้ําที่2ลิ้นออกกันเอาน้ําตาลใส่พุ่นน่ะมันจังสิหวานว่าซั่นผู้ละคนก็ว่าเอาไปบักฮุ่งเอาตายมันจะบ่ปากเปื่อยใส่แต่เมื่อหาเบิ่งเอาได้สมมุตินี่ความรู้มันหลายเนาะเฮาบ่ฮู้จักเนาะผู้ละคนก็ว่าเอาใบอีหยังใส่ให้มันเซาขมว่าซั่นเซาอย่างหน่อไม้มันสิเซาขมว่าซั่นเนาะนะครับต้มอยู่ไปพุ่นล่ะจังว่า2รอบเปื่อยนะครับเดี๋ยวนี้ใส่ตู้เย็นไว้คันจักได้สิเอาไปฝากเด้อนะครับใส่ตู้เย็นไว้มันกินบ่เบิดดอกในมื้อนี้ก็เอามากินกับลาบปลาอันอ่อนกินอันกินแต่อันหย่อนอันอ่อนดิกินแต่หย่อนอ่อนอันนอดแก่ๆไว้ถ้าเอาไปฝากคนคือเว้าหลอนเป็นแต่นัวเว้าซั่นเอ้ยใส่ข้าวใส่ข้าวสารเนาะข้าวสารเหนียวลงไปกำนึงแต่เฮาต้มน้ําแรกนี่ใส่เข้าไปมันสิข้าวสารมันก็สิสุกมันก็แตกคู่ยุแล้วมันก็สิมีอย่างมันก็จะไปดึงเพชรปฏิกิริยากันกับอย่างหน่อไม้ความขมมันสิดึงกันออกมานะครับล้างน้ํา2นี่จืดอีหลีครับพี่น้องเอ้ยก็จะเฮ็ดจืดอีใส่เกลือนะครับเพราะน้ําที่2มาต้มอีกแต่ว่าใส่น้ําตาลจัก2ซ้อนเนาะ2ซ้อนแกงใหญ่ๆลงไปนะครับมันจะออกไปออกเข้มนิดๆละหวานน้ํานะครับแล้วยังไปแกงก็มันจะออกรสหวานนะครับเนาะบ่เฮ็ดต้องไม่สดดิอย่ามันขมบ่เฮ็ดหรอกนะครับต้มไว้ยังอยากแกงก็จะเอามาแกงจะละหน่อยๆเนาะเอามาฟังเพลงกันแล้วกันมื้อนี้เว้านัวหัวมวนกันบ่แม่นยังเรียกกฎหมายพี่น้องก็ถามมาอยู่ว่าไปค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์เขาเจ้าวันนี้เขาเจ้าบ่ส่งงวดเขาเจ้าบ่ส่งงวดวันนี้บริษัทประกันบริษัทขายรถก็เลยมีหนังสือมาเฮาสิบ่จ่ายได้บ่ว่าซั่นอวยตายไปค้ำให้เขาหยังล่ะฮะไปค้ำก็ซ้ําบ่ข้อบ่ห้องเขียงนั่นล่ะก่อนกินก็หันหน้าไปทางว่าปีว่าก่อนกินต้องหันหน้าบ่ต้องหันหน้ามาหรอกเอามื้ออื่นสิพากันไปเบิ่งหนังเรื่องหยังสไปเดอร์แมนเนาะมาเด้อพิ่นสิไปรอบ 4:00 น.อยู่โรงหนังเมเจอร์กับเพียงนี้ก็แล้วกันเนาะฮักหัวใจเจ้าเด้อล่ะนะครับบ่

เงินเพียงของมนแคนกะละแมนแกนคูนเนี่ยนะมาจากพี่น้องทางห้วยเพิงเนาะนะครับห้วยเมฆหรือห้วยเพิงโอ้ยเราหลงห้วยแล้วห้วยเพิงเพราะนั้นต้องห้วยห้วยเมฆเนาะกะละสินนะครับเมเทียงคอกันขม่านะฮะต่อเนื่องสืบเนื่องกันไปเรื่อยเนาะขอเพียงยังกับพิมพ์มาขอเพียงเนขอเพียงของขอกอดอย่างนี้ขอกอดีกับจักรพันธ์หลักอย่างอันบ่ออกขอเพียงเนี่ยของเรื่องของกอดจักรพันธ์รักเธอเสมอกำลังจะว่าเขาจะเปียยากนั่นนะครับจากพี่น้องทางจังหวัดบุรีฝนตกเมื่อนี้แหละเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งนะครับทางบ้านพี่ปทุมนี่แห้งจนว่าน้ำท่วมนะครับยังก็เพียงไงรักเธอเสมอนะครับแล้วกาเมื่อนี้กับพี่น้องทางโพชัยทางอำเภอโพชัยทางนี่แหละฝนก็ตกบ้างหัวคำนะครับเอากะดีแล้วล่ะพี่น้องอาฝนนะครับปีนี้น้ำก็สิบว่าหลายดอกนะครับน้ำก็บ่หลายแต่ว่ากะพ่อมีอยู่นะครับพี่น้ำอยู่ก็เริ่มมีแต่ว่าทางภาคเหนือนี่โอ้ยคักนะครับก็เลยถามมาอันฝนมันสิเศร้าเมื่อใดนะครับวันที่2ก็สิลดลงแล้วครับพี่น้องนะครับประมาณวันอาทิตย์นี่มันก็สิฝนก็สิเริ่มลดลงแล้วล่ะบ่หลายนะครับเพราะเพียงรักเธอเสมออยู่กับความคิดถึงบ่แม่นคิดแทนความคิดถึงบ่ของกอดจักรพรรดิมันคือรักเธอเสมอของอัศนีเดี๋ยวล่ะนะครับมันต้องเป็นแทนความคิดถึงอยู่กับความคิดถึงประมาณนี้เนาะเราจะติดคอเพียงไหนล่ะว่ามาอย่างเด้อเอามาฟังสำหรับชมรมใดก็ได้เนาะชมรมนี้ไม่ต้องมาชมรมอื่นชมรมนี้ไม่เคยมาผัวเจ้าของมาแต่ว่าเมียนเตี๋ย

0: ันกันพัวว่าเมื่อกับพัวตายแล้วกับมาโหลดเด้อรักเธอเสมอนั่นล่ะไม่เห็นกันว่าเขาเมียเดี๋ยวฝากเด้อเศร้ากัน
1: เคยเหงาเคยทุกข์
0: เศร้าจะได้เศร้าอีกดิ
1: ผู้นำความ
0: ผู้ได้เหงาผู้ได้ถูกปนบุญคนว่าบัตรคนจนข่อยกับบ่ได้ว่าซั่นเออจะว่าจังได๋บัตรคนจนกับบ่ทันได้ได้แล้วบัดนี้นี่ตะกี้ก็เป็นคนจนอยู่หลังวันที่17กรกฎาคมมาก็เป็นคนรวยว่าซั่นรวยจังได๋รวยปิติหูปิตารวยเหลือลังว่าซั่นเนาะนะครับก็รักเธอเสมอนั่นล่ะบ่เห็นนั่นหยังพิมพ์ผิดมาบ่เห็นโฮงพิมพ์ผิดกอดรักเธอเสมอสนอเนาะครับบางกอดมันก็มีรักเธอเสมอนะครับเนาะนะครับเอาเหมือนเพียงเปิดเลยได้พี่น้องเหลือเพียงเดียวนะครับอย่างนี้กอดรักเธอเสมอตีสื่อเพียงเลยกอดก็รักเธอเสมอเอ้ากอดก็รักเธอเสมอกอดเลยนี่เพราะกระบวนจากเพียงนะครับถ้าเป็นพิมพ์มาจากไหนเนี่ยมันตกภาษาไทยอยู่อย่างนี้เออเอากอดรักเธอเสมออย่างเอาสั่งกับฟังเพลงนี้กันแล้วกันเนาะนะครับไปถอยโอ้ไปถอนโอ้ยไปถอยไปนะไปถอนคำสาบานเนาะนะครับถอนคำสาบานนี่เอาฝ่ามือบ่โดนเอาถอนน่ะล่ะเดี๋ยวได้กับพี่คำว่าถอนกันคือพี่คำว่าถอยเนาะถอถุงอยู่ใส่ถอนคำสาบานเอ้ยขอมาจัดให้ได้นี่มันเป็นธรรมดาดินะครับของสอนสินชู่โอ้สอนสินแช่เนาะนะครับพญีคุณดันสมัยแข้งสังว่าปีบ่ทุ่มเมียนี่มันขึ้นฝนตกหนักบ่เฮียนเจ้าบ้านเจ้าอยู่นี่น้ําท่วมตลาดเด้อย่างมื้อเช้ามานี่ก็พากันไปเรียนหาเก็บไม้ตะเคียบอยู่มันร้อยเต็มอยู่กับกันเพียงนี้ก็เลยเบาๆเนาะไปถอนคําสาบานคนที่มีความสาบานหลายก็ถอนซะนะครับไปแก่ไปถอนกูแก่กูซะฟันแบบนี้ไปหน้ากูแก่กูสาฟันไปพีไปหน้ากูแก่กูถอนฟันไปให้ไปหน้ากูแก่กูสาฟันกูมากกูแก่กูสาฟันมาพีไปหน้ากูแก่กูสาเพราะเห็นว่ากูมากกูแก่กูสาหมื่นเศร้าสิไปใส่ดีเนาะหมื่นเศร้าจะไปหาจับอื่นว่าได้ไปจับดอกถ้าจะจับไม่ไขแล้วไปหาซื้อน้ำฟุตบาทอยู่หน้าธนาคารหลายครั้งมื้อเช้าจ้ะบาด
2: มื้อเช้าบ้านเฮาสิมีงาน
0: งานนี่
2: งานสุขวัญกินดองแฟนหลา
0: เขาสิกินแฟน
2: เจ้าแพงปันตา
0: เขาเฮ็ดหยัง
2: สิแต่งงาน
0: แต่งงานก็ไปซอยเขาตัว

0: ้องแล้วพอโดนใจวันโอ้ยจะบอกใส่เพลงหนุ่มวันเดี๋ยวคือฮอนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแอร์ไหมกันไปใส่เหมือนคนเหมือนเราไปเพลงนั่นเออไปล่ากับสิบเบิร์ดเดี๋ยวดิสินค้าห้องก็มีอย่างแน่ปฏิเออวันอังคารพอกันปฏิอ้าววันอังคารกับอังคารไปพ่อยังหรือไปอังคารยังไปร้อยอังคารตีมันจังใดสินค้าห้องก็มีหลายอย่างขาดอย่างเดียวเดี๋ยวนี้พี่น้องขาดแต่คนซื้อกันยังวะนะครับอืมบอกว่าจะเป็นสบู่มะฮอดเดอร์นมขาวนมแพะมะขามมะละกอขิงขมิ้นนะครับมาฮอดแล้วนะครับยกเว้นก้อนน้อยกับไปเนี่ยกันวัฒนีมาสารบุรีซื้อแต่ละก้อน2ก้อนเครื่องก้อนไปซื้อเยื่อร้านชิปโปมอ4แยกไฟแดงล่องคำนะครับหลังจากนั้นก็ซื้อสะซื้อไส้น้ำหม่องเพื่อจะสร้างหลานละเบิ้งเอาโลดนะครับแข็งบุรีอย่าขั้นเศร้าขั้นเศร้าไข้หนาตึงผิวพรรณดีนะครับเกี่ยงไม่ลอยไม่เลยนะครับเอาก็สิเป็นเพลงอีกเพลงนึงอย่างกับฮักสาวเสริมสวยบ่นะครับฮักสาวเสริมฮักสาวเสริมจากคุณแม่เสริมขอมานะครับฮักสาวเสริมพันเนี่ยไปสิเสริมสวยกับมาเด้อว่าสันเสริมไปเสริมมาเดี๋ยวเอาโล่ใส่พร้อมไฮโล่โล่เป็นอย่างโล่หมายถึงว่าที่ทำให้ผมหยองว่าสันแม่นบ่สินค้าโอ้ยเฝ้าต่อยก็ตั้งหลักเถอะกันนะครับสินค้าเฮาก็มีนะครับแป๊กกล้วยตาวลายกิ่งแป๊กกล้วยกินมันแล้วเนี่ยเม็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับผิวพรรณดีแล้วก็บ่หลงบ่ลืมนะครับจำได้นะครับจำฮอดสู่เก่าพุ่นนะนะครับกินกับไปมื้อละเม็ดนอนหลับดีนะครับบ่ต้องคิดทั้งหลายเงินสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบ่ได้เฮาก็เป็นคนรวยต่อไปบ่ต้องไปคิดทั้งหลายกินกับไว้มื้อละเม็ดส่วนน้ำมันเขียวนี่ก็แท่งนึงหลอดนึงก็24ซีซีเอาไปสูดไปดมไปถูไปทานะครับเนาะเดี๋ยวก็สบู่เฮาก็สิมาฮอดวันเสาร์นะครับมาฮอดวันเสาร์ก็สิส่งก็สิวันอาทิตย์พุ่นน่ะจังสิลืมส่งได้ฮอดพี่น้องวันจันทร์เด้อนะครับเครื่องดื่มก็ใช้ตามผสมสมนะครับกินแล้วก็กินข้าวแซ่บนอนหลับนะครับระบายท้องระบายใส่ดีผู้ใดทายยากกินล่องเบิงขวดละ200บาทมีแก้วน้อยๆให้น้ำเด้อแก้วกงแก้วนี่ล่ะนะครับกินก่อนอาหารเนาะเอาละนะครับหมดเวลาแล้วล่ะพี่น้อง3ทุ่มครึ่งเอาสายใดมาใหม่นี่เอามาฮัลโหลบ่ทันได้นอนอยู่ติแม่
1: ส
0: วั
1: สดีเต้นใจนี่ผมไม่พูดซื้อก็สิซื้อหรอกสบู่ดัน
0: เอาก็สิซื้อใส่อย่าของตัวเนาะคือสิเอาแต่ของแถมหั่น
1: เอ๊ะซื้อสิซื้อหรอกครับบ่มีคนซื้อ
0: ก็สิบ่มันขาดแต่คนซื้อเนาะบ่อยู่นี่บ่ได้เว้าให้เสือได้เว้าให้ซื้อ
1: มากละก็เจ้าก็สิซื้อดอกบัดนี
0: ้เออก็ซื้อบ่ซื้อ
1: เพลงว่าหน้าเพลงนึงเด้อร้องให้ฟังให้เด้อ
0: เพลงหยังล่ะผมวางไปหลายเพลงนี่แม่เพลงหยัง
1: เพลงอันน่ะอันมักๆกันน่ะต้องย่ำไหนมวนย่ำนั่นนั่นห่องใส่หมดกัน
0: หัวซุปบ่1ติ
1: จ้ะต้องย่ำไหนมวนย่ำนั่นแม่ว่าฟัง
0: ตะดิขึ้นจากบ่1อยู่หมู่บ้านก็ซุปบ่1อยู่เอื้อนผู้ใดใส่หมู่1เนาะ
1: ซุปมันไว้ฮะจ้ะ
0: เอา
1: เอา
0: เต้นใจเด้อเต้นระวังซ้ำเนี่ยแหละมันติดรถต้องไปได้ซ้ำในห้านวังไฟหิงอยู่ใกล้เออ
1: มันอันนี้ดอกมันเป็นยังดอกมีฮัดเต้นก่อน
0: ฮัดเต้น
1: เดี๋ยววันละวันนักกีฬาเต้นอะไร
0: ฮัดยังล่ะบาสลบเพิ่งบาสลบ
1: เนี่ยเนี่ย
0: ยังหมุนแห้งเลยหิงอยู่ผู้เดียวยังหมุนแห้งเลยเด้อมันจะล้มฟุบมั่งหันดิก็สิว่าไปโรงพยาบาลก็ไปดูแต่ว่าติไปเห็นหยังมีแต่เบาหวานกับอันความดันบ่แล้วเจ้าของกันเขียวมีแต่เขียวคล้วยบ่มีเขียวเจ้าของก็ไปมีแต่เขียวคล้วยเต็มปากอยู่ว่าซั่น
1: มีเบาหวานก็ไป
0: ติไปเบิดละโรงพยาบาล

0: ไปหากินแต่มะฮุ้งน้ำมูเต็มอยู่พวกถือถุงเหี่ยวอ้อมน้องพานกับมีประชากินเปียง
1: คนอันจุ่มเครื่องอย่างว่าหนาเอาน้ำไอ้รอร
0: อคนขอ
1: สืบมวนๆรวยๆเด้อ
0: เรื่อยๆรวยเหลือล่างบ่ยังไงเขามีจนเหลือล่างอย่างนี้เลยรวยเหลือล่าง
1: รวยเหลือล่างบ
0: ่เอ้ยมืออื่นเหล็กออกก็สิรวยเหลือล่างมือรวยเดียวเดียวนี่
1: มืออื่นเหล็กออกคือที่สองนี่ได้ว่าหนาเด
0: ้อคือที่สองตีอมัตสัยวัดใดอีกฝาโล่งใดไปแงะฝาโล่งผู้ใดมาน
1: ี่อยู่น้ำมันนี่ล่ะ
0: น้ำมันนั่นตี
1: มีสององสอง
0: เออคำว่าถือศีลน้ำไปมั่งวัดดิหลวงพ่อใดทุลงมาได้นั้นน่ะทุลงมาดีๆเปียงก็บ่ถือกัน
1: ก็มั่งวัดโบสถ์วัดสยามังเ
0: ฮ็ดแม่ก็สิมั่งฮื้อเปียงเฮียนวัดจนตัวบอกเรียกจังได๋ให้คนจนกว่าเก่าบ่แม่นรวยเหลือล่างนี่นี
1: ่เอางั้นเปิดไปนี
0: ่เปิดหยัง
1: จ้าๆตำนี่ล่ะ
0: เปิดอาราธนาแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ส
0: วัสดีครับสวัสดีคือกันพี่น้องนะครับเราเดี๋ยวงานเพลงหักสาวเสริมสวยในอัลบั้มชุดยังคอยอย่างที่เราเดิมนะครับก็ตามด้วยงานเพลงเอื้อนน้องไซมอนหนึ่งจบแล้ววัตถุศิลป์จากราชพี่น้องไปสกอนพอกันไหมวันจันทร์เด้อเสาร์ที่บ่จัดได้ครับเด้อสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มานให้มัง
6: โพชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสมองชุมอนเด้อเอาวันนี้ฝนบ่ตกเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้กับฟ้ากำลังหึมๆมากขึ้นกันนะครับให้เวลาเก่าของเขาละนะครับคือประมาณจากสองทุ่มเศษมันจะมาแล้วฝนนะนะครับเมื่อคืนนี่ก็ท่วมอู้ถ่วมนั้นโรงเรียนถนนหนทางก็ว่าถือว่าถ่วมหลังหน้ามันระบายบ่ได้ยามมื้อเช้ามันก็บกไปให้ว่ารถแล่นบ่ได้รถน้อยรถมอไซค์จมลงไปนะครับเพราะว่าน้ํามันหลายบ่ขึ้นตกแห้งคักแหน่พี่น้องตกโดนพร้อมตกจนสอดแกงนะเออนะครับตั้งแต่เห็นฝนมากก็มีแต่มื้อคืนนี่ล่ะนะครับแห้งอีหลีน้องนั้นครับพอสําได้สํานึงนะครับมื้อนี้นะครับกะกับมืออื่นกับมีโอกาสตกอีกนะครับตกคือเก่าเนาะเพราะนั้นมองแล้วว่าท่านได้ตกมันก็สิตกไปล่ะนะครับอย่าประมาทเด้อพี่น้องนะครับประหวังในวันที่พอคนสักผ่าสักแพ้ไว้เห็นแดดๆขึ้นมาคราวเดียวเนี่ยตกหึมๆโลดนะครับเพราะช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะนะครับเอาฮัลโหล
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับ
1: เนี่ยพอฟังเพียงไอ้เด้อมากินขึ้นกินไอ้เด้อ
0: ซื้อเพียงถือว่านี
1: ่จ้าซื้อเพียงมากินขึ้นกิน
0: แจ๊กแล้ว
1: ขอบหมอบไปเด้อขอบหมอบไปแม่ท่านปีสองพันปีไอ้เด้อไอ้เพียงไอ้เด้อ
0: ครับ
1: จ้าไอ้แม่ด้านแม่สาวบัดด้านไตไอ้เด้อเว้เมตตาบันดาลใจเมตียงเมเสียไรเนอะสุขรักความไม่เนอะเมท่องลอยพร้อมจ้าไม่มากมากคนสวยความไม่เนอะจ้าแบบเมถือเมเดียนเมล้านไม่เนอะเมพันเอสาวกาลสินคนสวยเมน้อมเมจวนเมหน่อยเนอะเมบุญงามเมคุณแก้วเมแม่เทียนเด้อแม่เทียนบุญว่าแต่แม่เทียนเอ้ยลูกเปิดมาฟังเพียงเด
0: ้อไอ้พุ่นนอนสนิท
1: เอิ่นจะมาตรงหัวหนามันก็พี่มูเนาะ
0: พุ่นนอนสมองก็ยังไง
1: นั่งคนเดียวเอิ่นมัวฟังน้ำเหมือนตัว
0: พุ่นนอนสนิท
1: ก็หันนอนเดี๋ยวหัวหนาแล้วก็เดี๋ยวจะหิ้วเจ้า
0: ฮะ
1: นั่งโต๊ะนั่งอยู่นี่แล้วนอนอยู่นี่นั่งฟังเพียงอยู่นี่เดียว
0: บ่อันผู้สาวฟังเพียงแม่คือเอิ่นมันขึ้นมาฟังมันนอนสมองก็ยังไง
1: อยู่หันละ
0: เตี้ย
1: เลี้ยงม้าหน่อยจนลงอยู่หันละบ่นอนหรอกเขาจะเลี้ยงม้าหน่อยจนลงหันด้วยเอ๋ผมไม่เลี้ยงม้าคืออะไรท่านคุณม้าหน่อยอะไรไอ้สองพ่อตีพูดตนเนี่ยเด้อทำไมอันว่าทำไมกินนั่นมันเลยทำทำไมตัวจ้าตัวจ้าหวานแค่น้อยยังหวานสิ
0: น้องไม่ร้ายหลายในฝนตัว
1: นี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ่งโอ้ยสวนกับกวางบ้านเนาะ
0: น้องไม่หลายสนิทอันนี
1: ้สวนบางสวนบางกวางเกินไปจากปู่ก็รอพ่อหน้าโยกไก่ดันโยกไก่สวนไก่บ้านสวนพ่อหน้าก็หลายเดี๋ยวเบิ่ง
0: ครับต้มน้องไม่ก็กินกับลาบปลาวังแรงนั่นล่ะ
1: เห็นดู
0: ก็แซ่บอยู่ได้ล่ะเพราะแล้วแรงอยู
1: ่จะปลูกดีบ้านจะปลูกผักโอ้ยงามเนาะเนี่ยที่ใหญ่เห็นเดี๋ยวเบิ่ง
0: เฮ็ดไปสั้นล่ะพ่อได้บ่เหงา
1: บ่เป็นคุณได้เด้อ
0: ครับ
1: สว
0: ัสดีครับจากไปหน่อยวันสีฐานนะช่วงนี้ก็น้องไม้หลายพี่น้องนะครับฝนตกมากนี่ลำนำหน่อยโอ้ยน้องไม้ขึ้นไว้ครับมันกินบ่ทันมันสิลำใหญ่ก่อนมันสิเป็นบังเป็นหยังไปก่อนนะครับที่การปลูกไผ่สำหรับไวสกินเนี่ยเขาเจ้าบ่ให้มันเกิน4ลำนะนะครับแต่มันออกมากคือสับแต่บ่สับถิ่มก็คือสับไปเห็ดกินแล้วอื่นแล้วล่ะนอมันไปนะครับคือบางคนก็เอาลำมันไปจะเห็ดนะครับเอาลำมันไปจะใส่งานใส่นั่นใส่นี่เห็ดขอกเป็ดขอกไก่กันแล้วแต่ถ้ายิ่งกันเห็ดเต็นเพื่อจะกินนอนน่ะเขาจะเอาไว้แค่4ลำนะครับตอนนั้นก็สิพ่อหน้าฝนมันก็สิขึ้นสลึบมากนะครับเพราะว่าหยังเพราะว่าคันหลายลำมันสิเริ่มแย่งอาหารกันนะครับ ไม่ๆก็เป็นจังซี่ล่ะพี่น้องเงียบๆนะครับก็บ่เป็นหยังเฮาก็ฟังเพลงไปพี่น้องพลคนก็จะได้เฮ็ดทันฮู้จักเวลาเวลาดอกเลยครับตัวนี้ 20:00 น.จักขาดสายหนาวก็กล้าเอาเพลงนี้ก็มอบให้สาวสัมผัสทั้งอวดกันเป็นจอบขอมาตั้งแต่ก่อน

0: ้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: อยากได้สบู่นะครับสบู่ก็จะเดินทางมาฮอดมืออื่นนะครับฮอดมืออื่นคือวันเสาร์นะฮะจำนวนหลายสูตรว่าจะเป็นนมเขานมแพะนะครับมะขามมะละกอขิงนะครับแล้วก็ขมิ้นนะครับมาฮอดแน่นอนเนาะนะครับพี่น้องอยากได้ก็สั่งกันได้นะครับในมือ2มื้อนี่ล่ะนะครับขันมาฮอดวันเสาร์ขันมาฮอดบ่ค่ำเฮาก็สิส่งช่วงบ่ายๆนะครับก็สามารถที่จะฮอดพี่น้องวันอาทิตย์แต่ว่าขันมันมาค่ำก็ต้องส่งวันอาทิตย์นะครับฮอดพี่น้องวันจันทร์ไปซั่นนะครับเนาะเอานะครับฝากพี่น้องได้รุ่นในมื้อนี้เป็นเงียบๆจังได๋ผู้พี่น้องไปใส่เบิดนะไปใส่เหมือนกันจังได๋ยังเป็นฝนตกทางพุ่นติถึงสลับกันเออเนาะเว้าทาอยู่นี่ล่ะเอาว่าเป็นหยังบ่มีผู้ใดขอก็เปิดเพลงทิมแล้วกันนี้คือเมื่อคืนนี่ล่ะอยากอีหยัง

0: คี้ยวการรับประทานอาหารทั้งของหวานผลไม้หรืออาหารที่เป็นอ่อนแข็งนุ่มหรืออะไรก็ตามนั้นเราจะต้องผ่านช่องปากปัญจสีได้รับคำถามมามากมายเลยเรื่องของฟันโยกฟันคลอนมีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากรากฟันเสียเหงือกร่นเนี่ยทำยังไงนะคะมีสมุนไพรตัวไหนที่ดูแลได้ลึกขนาดนั้นที่เลยค่ะไม้เจียเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะมีหนามอันแหลมคมเป็นอุปสรรคในการเดินป่าพรานป่านั้นฟันทิ้งหมดเลยน่าเสียดายมากปัญจสีต้องอนุรักษ์นะคะไม่งั้นเราไม่มียาสีฟันดีๆมาใช้นี่มาดูว่ายาสีฟันที่ดีสำหรับการทำความสะอาดเหงือกและฟันมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะว่าคนสมัยก่อนนั้นใช้ไม้เจียเกลือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟันสะอาดนะคะอันนี้คือของโบราณแล้วก็ส่วนอื่นๆก็อาจจะมีไม้ฝรั่งสะระแหน่ค่ะความสดชื่นจากการบูรพิมพ์เสนเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสูตรพื้นๆแต่สูตรเด็ดนอกเหนือจากข่อยหรือฝรั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ไม้เจียไม้จะดูแลลึกไปถึงรากฟันดูแลลงลึกไปถึงเหงือกนะคะถ้าเหงือกร่นแล้วเวลาเรายิ้มนั้นโอ้เสียบุคลิกภาพเลยค่ะหันมาใส่ใจนะคะในการเลือกใช้ยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรพร้อมกับการเลือกใช้น้ำยาบ้วนปากไว้สำหรับกลั้วคอกลั้วปากนะคะดูแลเรื่องของช่องคอได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันปัญจสีผสมไม้เจียไม้โกทาบกิ่งฝรั่งพิมเสนสะระแหน่การบูนบำรุงรากฟันกำจัดหินปูนคาบกับชาคาบกาแฟและรากฟันเหงือกบวมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อดีเจชูศิลป์080979820000
2: สารพิษภัณฑ์ของสมุนไพรปัญจสีเข้ากับมียาสีฟันเป็นสมัครหาสิบบาทเด็กพี่น้องมาหลายเนาะนะครับเป็นแบบตลับแต่แขนน้ำยาบวนปากนะครับมีแป้งพัฒนาคือกันนะครับอันละ120 บาทพัดแล้วจังหนาบายุสินนี่กับพัดเด้ก็จะขอรายการกับพัดมันนวลนวลสีหน้านวลและคนล้วนนักเลงยานต่างวัดจังสี่เด้ พยายามเหลือเกินฮัลโหล
3: ฮัลโหลค่ะ
2: โอ้เสียงดังฟังสักเนาะก็เบิ้งคือกันล่ะนี่ก็ได้เพราะกันเบิ้งจะเปลี่ยนปิดเครื่องเบิ้งจะเปลี่ยนนี
3: ่ตาดีเที่ยงออกมาก่อนนี่จะช่วยว้าวข่าวที่ตัวอยู่กันขอฟังเส้นตอนได้ป่าว
2: เออก็เบิ้งฟิลิปปินส์กับเวียดนามยันเหลือไทยก็ชนะไปเลยล่ะ
3: จ้าไทยก็ชนะแหละจ้า
2: เออ
3: ก็เบิ้งขอฟังเพลงหันหักหัวใจเจ้าเด้อหลานเด้อบ่าวมนต์เส้นหลอกจ้า
2: ครับบ่ครับมันสิฮอดผมมืออื่น
3: วันอาทิตย์ก็มาเนาะ
2: ก็สิว่าคันบ่วันอาทิตย์กับวันจันทร์ครับ
3: จ้าจ้าจ้าจ้าอันนั้นเที่ยงขอขอหมอดเลยจะมาเด้อ
2: ครับ
3: พ่อจะหาลูกกับแก้วมอสวรรค์แม่ที่ทองแม่พันเอกมาพ้นท้องหนองดังมือจะเบา
2: โอเคแม่ต้องลอยไปยังไดวูน้ำท่วมนะวู
3: มันแม่น้ำอันนั่งท่วมพลบอนแม่น้อยที่ฐานได้เปล่า
2: บ่แม่มีท้องลอย
3: แม่ท้องลอยบ่จ้า
2: เพิ่นไปใส่บ่คือมัน
3: จะเกียร์ได้เปล่าเนาะ
2: คือมันรถไฟเพิ่นเฮ็ดสถานีรถไฟไปกวมเฮียดเพิ่นติให้จังได๋ให้เงียบ
3: เออมันยินเสียงมันจะเกียร
2: ์จังว่ายิน
3: นี่ล่ะ
2: นี่มันต่อไปต่อล่างรถไฟน้ำเขาอยู่หันแถวนั้นแต่ก็ล่างขามซี่ขามยังเป็น
3: วันนั้นไปเบิกท้องว่ามันล่างรถไฟบุญเบา
2: อยากเบื่อแข่งว่ายกล้วยพันธุ์เนี่ยน้องหันแล้วมันติดไล่ไปหัน
3: จ้าจ้าไอ้จ้าเสียร้ายยัง2,400เนี่ยนะจ้า
2: โอ้จ้าจ้าจ้า
3: อันมามาเพื่อนน้อยสีตาเนี่ยจะมาเด้อ
2: ครับ
3: ไอ้
2: คืออย่างนี้จ้ะ
3: คือที่เราลอยหลอกให้คนได้สั่งบอกตัวสวยเลยนะมาเด
2: ้อเจ๊สุดเท่านั้น
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับนะครับอ้าวนะครับพวกเราคนก็ว่าฮอดใส่ละบ้าฮอดมองเก่านี่ละมื้อหยังละบ้าก็นี่มื้อนี้วันศุกร์เดี๋ยวสิเป็นมื้ออีหยังเราพูดได้บ่จักมื้อจักเว้นเนาะอีหยังนี่เสียอยู่จ้าโอ้ยพากันไปเบิ่งวอลเลย์บอลเหมือนละก่อนแล้วก็ว่าโอ้ยสักใครก็บ่จัดสักว่าสิบ่จัดได้ดีบ่จักน้อยบ่ยากน่ะก็เปิดเทปทับก็ได้ดอกเนาะเอา
3: โอเคเจ้าวนะ
2: ครับผม
3: ตกแกงง่ายวันนั้นแม่ตก
2: เออไข่มันตกแน่ยังบ่ตกก็บ่หามบ่ามันบ่ตก
3: ฟังบ่จ๋าสึกว่าห้องว่ามนี่
2: จ
3: ะมีเต้าละวะเออถึงยั่วพอสิฟังก็บ่ได้ฟังมันสิไปอยู่ไหนเนาะย่านเพิ่นย่านเพิ่นอยากฟังเนาะ
2: เออถ้ามันย่านเนี่ยว่าอีฟ้าร้องมันแต่ฝนฟังโลด
3: พอฟังเพลงอันต้นลมผัวผือนะจ๊ะ
2: ครับ
3: จ้ามองไปหาแม่น้อยเด้อขอหาเมียเสียงเด้อจ้า
2: ครับ
3: ให้น้องเดินกันแม่เด้อเอากระสินน้ำแม่พัดเอ็ดทำเด้อจ้าเด้อเมียเสียงน้ำแม่เด้อเอากระสินน้ำแม่เด้อจ้าเด้อ
2: ครับ
3: กลับไปชุดเสียงชุดสายเด้อจ้าเด้อ
2: ครับ
3: ข้าวปูมือแฝดทำเด้อคุณโบฟังบอกขยันคุณ
2: คุ
3: ณแง่งแง่งเนาะจ้า
2: ครับธรรมดา
3: เสียงชุดสายเด้อจ้าเด้อ
2: ครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: จ้า
2: สวัสดีครับนะครับผู้ใดเบิ่งวอลเลย์บอลเจ้านี้ก็ไทยแข่งไปแล้วล่ะนะครับเป็นโครงการของซิวิลลีกซิวิลลีกก็หมายถึงว่าซิวิลครับก็หมายถึงว่าเอาตั้งแต่เอเชียใต้เฮานี่ล่ะมีประเทศแต่เนี่ยล่ะซึ่ง11ประเทศแต่ว่าประเทศที่เขาจะมีวอลเลย์บอลก็มีประเทศไทยฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียมีอยู่4ประเทศนะครับเออแล้วก็มีประเทศอะไรอีกล่ะเออนั่นแหละวิซีประเทศนะครับวิซัมนั่นนะเออวิแข่งกันที่ซัมนั่นล่ะน้องมันก็จังเฮ็ดซัมเฮ็ดไอ้แข่งกันซื่อๆนี่แหละนะครับว่าประเทศใดที่แข่งเก่งกว่ากันในโซนนี้โซนเอเชียใต้เฮานี่มีโซนประเทศลาวประเทศเขมรเพิ่นก็บ่ได้ส่งเนาะนะครับประเทศมาเลเซียก็บ่ได้ส่งนะครับมาได้ส่งเขาแข่งประมาณนี้ล่ะนะครับก็ส่งแต่ผู้ส่งเนาะก็ยังผู้โทษนี่แหละก็แล้วแต่ผู้โทษเอาฮัลโหลฝนตกบ่เนาะทางคุณ
3: ฝนตกบ่น่ะ
2: เศร้าเหรอไป
3: อ่อนจังหน่อยอยู
2: ่มันอ่อนนี่บีบเบิ่งติมันคือยังบ่เขียบนี่ติเดี๋ยวเบียบเบิ่งบ่ได้ติโอ้สนุกเนาะสนุกโทษไว้ผู้ใดญาติโทษก็ยังว่า
3: โท
2: ร
3: ก็มีผ
2: ู้
3: ฟ
2: ัง
3: อย
2: ู่
3: ว
2: ัน
3: น
2: ่ะเอาก็จะก็สิย่านฝนเนาะก็จะสิบ่ฟังตัว
3: โอ้ก็จะฟังดีก
2: ันเอ้ยดีอย่างเน
3: า
2: ะ
3: แม่ไปลูกมื้อนี้แม่ไปลูกหมานก็เจ้าว่า
2: ว่าจังได๋
3: เจ้าตำบลตาดแม่เพชรคุณแม่เพชรอันฟังบ่เนาะตอนนี้เนาะก็ยังฟังดีคุณตำบลตาด
2: ตำบลสะอาด
3: พ่อเพิ่นมีลูกหมาน
2: โอ้ตำบลสะอาดทั้งพี่ทั้งบ้านนั่นถ้าเสียวพี่เนาะ
3: คุยกันดีกันเนาะคุยกับเจ้ามาคุยโดนแต่ว่า
2: จักอย่างก็เจ้าเออ
3: ให้เฮ็ดเฮ็ดตั้งมีที่ป่านนี้เพิ่นมาเมื่อแรงเขาอันขอเพียงแน่เด้อประจักษ์เพิ่นว่า
2: บื้อพี่พ่อกันอยู่ไสล่ะนั่น
3: อยู่โรงพยาบาล
2: โอ้ส่วนมากกันยังพ่อกันยังซั่นเนาะครับบ่อยู่วัดกันอยู่โรงพยาบาลเนาะอายุหลายมากขึ้นนี
3: ่
2: ก็บ่ตรวจบ่หวานก็ไปถอนเขียวเออก็บ่ซั่นก็ไปก็บ่ซั่นก็ไปวัดเออไปฟังธรรมฟังหยังเออไปซั่น
3: ว่าได้ถอนฟันจอยไปนวดต่อซะไปอบยาสมุนไพรต่อซะ
2: เออเอาเฮ็ดลงไปก็ได้ไปโรงพยาบาลบ่ต้องออกง่ายหรอกเป็นแนกนั้นเป็นแนกนี้อยู่หั่นล่ะ
3: เพราะว่ามันมันเต็มแล้วเงินยังโอ้เมื่อวันจันทร์ยังมาเลยแม่หรือสว่าจะได้ลงไปหวด
2: มันเป็นอย่างมันเป็นเขียวข้วยคือเขียวเจ้าของ
3: เขียวข้วย
2: คือบ่มีเขียวเจ้าของจักหลิม
3: เขียวข้วย
2: คือบ่มีเขียวเจ้าของคือมีแต่เขียวง้อเขียวข้วยแต่หั่น
3: เขีย เจ
2: ีย ว
3: ต
2: ั
3: วม
2: ัน
3: เ
2: ลี้ยง
3: หนา
2: เออเอ้ยเอามีดไปผ่าเอาได้ผ่าต่อนี่ไหมช่วงนี้ผมมีเขียวเจ้าของนี่ไม่ได้เขียวคุ้ยวะตีโอ้ยเลี้ยงไว้หลายคอกเนาะ
3: มันหย่ำเขาเนี่ยแต่เดี๋ยวจะถอนบ่ได้ถอนจ่อยคนนะ
2: เออคนไปคนก็ไปโรงพยาบาลล่ะโรงพยาบาลก็ไปสำหรับให้คนไปคนป่วยล่ะไป
3: นี่จะปวดเบาหวานเต็มอื้นตึงอยู่
2: ที่พวกเบาหวานตี
3: เบาหวานหลายกักเต็มนี่จะเบาหวาน
2: หมอกระปิ่นพยาบาลกระปิ่นเบาหวานทั้ง
3: เป็นคือกันมันน่ะ
2: เป็นคือกันเป็นซ่ากันคือกันเขาเรียกว่าโรคเรื้อรัง
3: แต่ว่าแม่ว่าเป็นเบาหวานแม่ว่าอยากเป็นเป็นความดันอยู
2: ่นั่นไม่รู้จะอยากเป็นเนี่ยคนดอกมันก็สิมาเองมาคือยังรถไฟเนี่ยรังเข้ามาทีละขบวนสองขบวนไข่มันอยู่น้ำกันนี่ล่ะมันหลอดกับว่าไข่อยู่น้ำกันเลี้ยงนั้นไว้อืมคือพี่ปอบเนี่ยมันสิงยินนี่ล่ะ
3: แม่ว่าคอยมีโรคอ
2: ย่างเงี้ยซุ่มบ่มีโรคเลยซุ่มบ่มีโรคเที่ยวเขาตะโรงพยาบาลเนาะกลับไปหยัง
3: ไปถอนฟัน
2: แล้วก็ไปถอนเขียวแล้วก็ไปเสริมเขียวแล้วก็ไปดัดลวดจน
3: มันเป็นพ่อกันกับแม่เจ็ดอุ่นตำบลตาด
2: ก็จ
3: ริงเพื่อนเขาพ่อกันดีคักเนาะ
2: เพื่อนกูจักแม่เสริมแม่เสริมดังวันนั้นที
3: มันจักคนตายตัวหน้า
2: บ
3: ่ไอ้ที่ก็เป็นแม่บ้านเนาะคบกันหลายวันหลายหมู่ก็ได้พ่อกันตำบลนั้นตำบลนี
2: ้โอ้ตำบลตำบลนี้เขาจะร่วมมาเนาะซุ่มผู้เฒ่าไว้พ่อกัน
3: มาเนี่ยมาซุ่มกันเป็นตำบลขึ้นมา
2: เออมาซุ่มกันกับพ่อกันควักหากันทางวิทยุนี่แหละอุ้ยฮาเอ้ยหำปฏิคือเป็นผู้จังซี
3: นัดกันไปกินนัดกันไปกินข้าวคุณเจ้าซีค
2: ุ
3: ณเจ้า
2: เออไปกินข้าวกินซีเออนั่งแล้วก็นั่งไปจ้าซีไปเบิ่งหยังไปกินหยัง
3: เพ่งอันหักสาวเสริมสวยเรื่องขนาดเด้อ
2: โอ้ยผู้ใดบ่
3: ก็ไปปล่อยในเด้อเมื่อเด้งมาจันเนาะคุณแม่เปียกฟังเด้อคุณแม่หลวงพ่อนมื้อนั้นน่ะอยู่ตลาด
2: ฮักสาวเสริมสวยเออกลับไปเป็นผู้เสริมสวยไปหาดัดผมหยองที่เราไซโล่หลายๆมาอันนอนขามขึ้นเนี่ยมันหยองๆเหมือนกัน
3: นัดได้คนกับดัดตรงหน้าแม่ดัดอยู่มื้อนี้2หัว
2: เออนัดได้คนกับดัดเอาหัวละจักบาทล่ะ
3: 200ท่านตรงหน้า
2: แต่คือเอาแพงแท้
3: โอ้ยเพียงอยู่บ่น่ะ
2: หัวละ200บ่นี่แม่หัวผมก็บ่มีพอสิ้นจะเอาของเขาจะบ่หยังก็หลายแต่มันผมล้นบ่ลื่นนี่ฮะ
3: มันเจ้าแฮงเอาแพงแต่ในดาดเสือแม่ดาดมันบ่แม่นเขาดาดเสือดาดอี
2: เฮียเออคนที่เสริมคนที่เสริมสวยได้เขาบ่เฮ็ดเสริมบ่แต่มีความสวยซะก่อนถ้าบ่มีความสวยจะไปเสริมเด้อมันสิตื่มกว่าเก่าเสริมได้
3: ตัดหัวเดียวกับเดือดแล้วกัน
2: นะอันเอาน้ำยาหยังหรอออดาดคืออย่างหรอคือใบโพคืออย่างคือ
3: น้ำยา
2: สระผม
3: น้ำยาหยวดหยวดตัว
2: ใส่ถ้วยที่บ่นี่ใส่หยังถ้วยกาไก่บ่ใส่หยอดใส่ห
3: ยอดกับมันมีอันหยอดอันนั้นอยู่เนาะหยอดอันใส่น้ำยาใส่ม้วนผมดัดผมให้กับเจ้า
2: ดัดผมปฏิ
3: น้ำยาใส่
2: ส้งหยังล่ะส้งเพชรจราบอกคือส้งหยัง
3: แต่เขาอยากจะมาส้งไหนใส่เพื่อ
2: ส้งฟ้าล่าส้งบอบถีบอบทุยไปซะเนี่ย
3: ผู้เฒ่ามันมีส้งหยังหรอกนะ
2: มันส้งหยังส้งงามๆดีอย่างไร
3: ส้งงามๆธรรมดาน
2: ี่นะเออไปดัดผมถ่าผู้ใดเนาะเน
3: าะผู้เฒ่าหรอผู้สาวมีหรอ
2: ดัดนั้นเป็นร้อนนั่นร้อนนี่เนาะ
3: อาทิตย์ก็สิบปีมันนัดน้ำแม่เวิร์ดนั่นน้ำมูนี่แถวมูนี
2: ่วันละ200ถึงเงินผู้เฒ่าได้เท่าไหร่เดือนละ300อันนั้นเงินนั่นบัตรคนจนก็จะว่าเบิดสตีผู้มาเฮ็ดแม่เงินผู้เฒ่าก็จะได้เดือนละ600 700เมื่อเดือนนี้ก็ไปละ200แล้ว400
3: แม่ยังบ่ได้เนาะเงินอันบัตร
2: เอาผู้เฒ่าบ่ได้ติเงินผู้เฒ่า
3: เงิน ท่าได้อยู
2: ่เออ
3: บัดนี้กาดน่ะ
2: กาก็ขายตามอายุไขนั่นโอ้อันอายุนั่นล่ะเจ้าว่าเป็นคน
3: แม่เคยได
2: ้เคยได้อีหยังบัตรอีหยัง
3: แม่เคยได้อยู่แม่บัตรนี่เขามาตรวจสอบแม่บ่ได
2: ้บัตรคนจนเฮาเป็นคนรวยเลือรังล่ะเนาะก็ยังว่าตะกี้เป็นคนจนมาตลอดเพราะเขาประกาศ17กรกฎาคมเราเป็นคนรวยขึ้นไปใน1วันก็ยังว่าไม่มี
3: รวยเลือรัง
2: รวยเลือรังพวกนึงก็จนเลือรังเจ้าๆอันใดเอารวยเลือรังนี่ล่ะอยากอีเลียอีเลียอีเลือดอยู่นี่ล่ะอืม
3: ข
2: ึ้
3: นไหนแม่
2: บ่
3: บาดน
2: ี่ชัดฮะเขาบ่ขึ้นแล้วเขาก็เบิดพุ่นล่ะเขาก็เบิดซิดพุ่นแล้วเขาเฮ็ดใหม่พุ่นย่ำใดบ่
3: แ
2: ก
3: ไปอุทวนอยู่มื้อนี้ห่านใ
2: ดไปอุดรบ่ติเพิ่นไปไสก่อคือไปไกลแต่อุทวนอุดรก่อมาใหม่ก็โอ้ยหูก็บ่ได้ยิน
3: ไปอุทวน
2: ติเขาว่าสิไปอุดรไปรถคิวใดซั่นน่ะเขาสิถามผ่านไสนี่

0: ก็เนี่ยมันเห็นเขาเห็นยังบ่ถือกันแนวคือด่าแต่เขาเถอะอื้อ
1: ด่าเขาปากเสีย
0: ด่าเห็นยังด่าใส่สาด
1: มันบ่ได้เงิน
0: เออสิไปหาด่าหยังจงภูมิใจเติบที่เกิดเป็นคนรวยจนตัวให้เราทําไปอีหลากอีเลียตามเฮียนตามซานว่าซั่นผู้พระผู้หญ้ากินซั่นน่ะหญ้าอีหยัง
1: แม่เพชรบ่หัวกวนอยู่ปานนี่เราปาน
0: เราสิหัวบ่บ่เราอยู่บ้านใดก็บ่สะอาดนี่หึตำบลสะอาด
1: ตำบลสะอาดเราอยู่บ้านสะอาด
0: โอ้บ้านสะอาดเนาะมีบ้านสะอาดมีบ้านอีหยังแน่แถวนั้น
1: บ้านสะอาดเคยมาบ่ล่ะ
0: เคยมาแถวนั้นก็เรียนอ้อมมหันต์แล้วก็มาสอดอันเนี้ยมาสอดหลองคํานี่ถามบ้านปากบุงมานี่บ้านตาเสียวมานี
1: ่บ้านยัง
0: ฮะเอาก็ไปดูขึ้นยังแถวนี้ก็ไปอันเยี่ยมมูอยู่ลองข้ามไปกินเขาอยู่หันมูเป็น
1: มาบ้านขามเปียเนาะ
0: มูเป็นผู้ซอยผู้ยิบาทบ้านขามเปียก็ไปหาพ่อบ้านขาม
1: แ
0: น่เจ้า
1: แต่สม
0: ัยใดเออไปจะพูดน่ะแต่พูดก็แล่นอ้อมเทียบอยู่ซุมื้อนี้ก็บ่ใครได้ไปดอกมูพวกก็ตายเมื่อนั้นล่ะบ่เหลือจากซุ่มกินข้าวน้ำกันดีๆจะกินเลี้ยน้ำกันมาเลี้ยตั้งแต่ผู้ซอยนั่นล่ะเลี้ยตั้งแต่ผู้ซอยที่แม่ผู้ยายบ้านบุมาลาถ้าสิว่ามาลามากับอันจาริกาลองค่ำมู่เดียวกันเลี้ยนวิเลขเกษตรกรรมน้ำกันเอาก็ว่าให้คนฟังนี่แม่ว่าให้คนฟังบ่ได้เว้าครับบ่ได้เว้าให้สร้างฟังเด้รายการนี้คนต้องฟัง
1: อันเขาเจ้าคนรู้จักแม่หลายเนาะคันย่าแม่เพชร
0: กระดาษออกเหรียญใช่มั้ยล่ะแม่ออกเหรียญซะแบ่งขึ้นหลวงพ่อนี่เป็นคนรู้จักหลายหญิงเสริมมาซั่นเด็กหญิงเสริม
1: ออกเหรียญขาย
0: เฮ็ดเหรียญขายขึ้นหลวงพ่อนี่แหละเฮ็ดรูปเหรียญรูปหยังเขียกขายเนาะ
1: ตลาดพ่อผู้นั้นพ่อผู้นี
0: ้
1: เจ้าเว้าเจ้าฟังได้ส่วนนี้บ่ได้บ่เจ้าบ่เข้า
0: ก็จะก็สิฟังพื้นที่ที่รับได้นั่นล่ะก็สิมีตำบลไหนดอนโอนตำบลเพียงใหม่ตำบลขามเปี้ยล่องค่ำกัมมาลาใสแถวดอนหวายโน้นเมืองบ้านหยังนี่ล่ะบ้านหน้าเลี้ยงนี่ล่ะ
1: เอาเล
0: ี้
1: ยงน
0: ั่
1: นเลี้ยงน
0: ี่
1: ให้เ
0: จ้
1: ากับฟ
0: ัง
1: ด
0: ี
1: จ้ะ
0: ก็จังว่ายินดีแล้วเว้าเลี้ยงนี่มื้อนี้สิเว้าเลี้ยงหยังมื้อนี้สิเว้าเลี้ยงพวกครับ
1: ว่าคนบ่ฟังเลยว่าน่ะเดี๋ยวพูดฟังได้ครับพูดฟังดีเงียบๆก็ได้ให้เจ้ากับฟัง
0: ฟังไปพอมาก็นอนหลับเสียบไปบัดนี้เงียบๆขึ้นเสียบๆก็ให
1: ้เจ้าบ่หลับนี่แม่นี่ล่ะก็นอนฟังแม่ล่ะ
0: เออให้เจ้าบ่หลับ
1: ติ
0: เฮ้ยปันปันนางอยู่น้ำกันเนาะมันอยู่นั้นปันน้ำกระเจ้าเนาะคำว่ากระเจ้าว่าหลับพะนะแล้วมันโกนหรือติปันนี่เอ้ยเออไม่ไม่ยี่เพียดแล้วมันเป็นนั่นแหละติไม่เป็นเราหาสามเทียร์เราไปเลยตินอนหลับ
1: มันว่าเราฟังอยู่แล้วว่าเราฟังดีเหมือนเรื่องแล้วว่าพอติ้งไอ้ช่างนี่เด้อมอบไปแน่แล้วว่า
0: เพียงหักสาว
1: ฮะแม่เพียดเต็มเต็ม
0: โอ้เพียงอย่างก่อนเพียงหักสาวเสริมนี่บ่เพียงหักสาวเสริมดิสื่อเพียงแหมหักสาวเสริมบัดนี้โอ้ยให้กันกูจักกันกันลดลงในอันโลบ่แพงดอกเออลดลงในหัวละ200เหลือ150กันเอง
1: โอ้หน่าก็ได้เนาะ
0: ผู้ใดฟังคืนนี้ก็ลดเหลือ100นึงตัวเนาะใครฟังจะได้ก็ว่าเออลดเหลือ100นึง
1: กิโลไหน
0: เ
1: จ้าอย
0: ู่
1: ดอน
0: ย่
1: าง
0: พระ
1: เจ้า
0: ไ
1: ม่เห็
0: น
1: จะลดอย
0: ู่เออเห็ดไว้ครับว่าจำพระเจ้าไว้เส้นไว้ว่ามาจากหัวตัวมาเห็ดอยู่3เทียครั้งที่4กับฟี่ตัวเอาอินสันอีหลีดีบ่ฟี่ก็เครื่องนึงพี่ยังเขาล่างรถล่างครบ10เทียเทียที่11กับฟี่
1: เอ
0: ากับว่าตัวนักผู้ใดผู้ใดว่าเห็ด10เทียเด้อเทียที่11นี่จาก200เหลือ101ขึ้นตัวเขาเจ้าก็สิเฮาก็ใส่กับสมุดเฮาเขียนไว้ล่ะมันเป็นเตี้ยมเป็นเตี้ยมเป็นเตี้ยมไว้
1: คนเลี้ยงฟังหลายบ้านนั่นบ้านนี้บัดในอำเภอเพิ่นก็มาดัดแม่ล่ะ
0: เออล่ะล่ะเขาจะมาดัดก็บอกเขาเจ้าเออมาดัดอันคันมาดัดครบ
1: เว้าไป
0: 10เทียก็10เทียก็ 1,000 สิลดให้เทีย41นี่ลดให้101
1: ว้าวค่ะ
0: เออเนาะ เครื่องเส้นตัวเป็นการเรียกลูกค้า

0: อ่าเนาะก็ยังผมแถมเนี่ยแหละยังก็แถมไปยังสบู่นี่ว่าส
1: เ
0: ั
1: ป
0: ้
1: ็
0: น
1: น
0: ก
1: ค
0: ัน
1: ย่อมน้ำเช็ดตัวดัดแต่
0: เอ
1: ก็
0: อ
1: ย่อ
0: ดัด
1: ม
0: แล้ว
1: ค
0: ก็
1: รับ
0: ย่อมย่อมแล้วก็หางห้องงอกพร้อมผมว่าสั้นนี่
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
3: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
4: นักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
5: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
6: ส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือน

0: ตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่าย

อุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญด้วยกันนะครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องทำบุญใช้หนี้เรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับ

เนื่องจากทำบุญวันแม่สำหรับอาตมานั้นถือว่าเป็นท่าน้ำรอคอยเรือจะจากไปท่าน้ำยังอยู่เพื่อผู้ที่มาไกลต้องการจะมาทำบุญฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่ได้พบได้เห็นกันก็เลยถือโอกาสอยู่ที่นี่ในช่วงนี้เชิญมันทั้งหลายวางมือลงไม่ต้องพนมมือนั่งสมาธิเลยทำจิตใจให้สงบสบายสบายไม่ต้องรีบร้อนอาตมาเสร็จจากนี้ก็จะเดินทางไปที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีไปแสดงธรรมธรรมสวรรค์สามัคคีวันแม่ที่นั่นวันนี้เป็นบรรยากาศในประเทศไทยได้สมมุติได้ตั้งกันขึ้นต่อไปก็จะกลายเป็นประเพณีเขาเรียกกันว่าวันแม่วันแม่ได้เกิดมาในประเทศไทยไม่นานมานี่เองก็คงจะประมาณสัก10กว่าปีจำได้ปี2500กว่ามานี้แหละเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้รับเหรียญเชิดชูพระเกียรติยศจากองค์การสหประชาชาติ FAO มาจากคำว่า Food Agriculture and Organization เป็นภาษาฝรั่งแปลว่าองค์การอาหารและเกษตรกรรมของโลกประเทศกรีกมอบแท่งทองคำเป็นเหรียญเซเลสเป็นเซเลนี่เป็นรูปของเทพพธิดาของชาวฝรั่งชาวกรีกพวกกรีกเนี่ยเขาเจริญรุ่งเรืองมาก่อนในโลกทางตะวันตกทางปรัชญาทางอารยธรรมพูดไปไกลมันก็ไกลไม่ต้องพูดไปถึงนู่นก็ได้มอบเหรียญเซเลสเป็นรูปเทพธิดากรีกเป็นแท่งทองคำน้อมกล่าวถวายหลังจากนั้นก็เสียงแสบสองสรรเสริญของยูโน่ United Nation Organization ยูโน่โฮฮองฮองเหรียญเซเลต FAO น้อมใส่เก่าพระนางเจ้าตื่มพระพรโฮกันบนโลกโฮชัยโยหัวร้องเสร็จแล้วก็ฟารบอันนั้นพวกฝรั่งเขาเรียกให้ว่าเป็นพระแม่เจ้าผู้หล่อเลี้ยงโลกเป็นราชินีคนเดียวที่เคยมีในโลกคือในช่วงนั้นจะเริ่มสร้างเขื่อนน้ำอูนพี่น้องอาจจะจำอะไรไม่ได้นะอาตมาเองก็ยังเป็นฮิปปี้ผมยาวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนั้นอยู่ประเทศนอกแล้วแต่อ่านพบในหนังสือพิมพ์เมืองนอกตนเองก็ยังไม่รู้เลยว่าท่านไปสร้างเขื่อนน้ำอูนที่จังหวัดสกลนครนี่มันบ้านเราก็อ่านไปปารภว่าเขตใต้เขื่อนน้ำอูนลงมาทางอำเภอพังโคนอำเภอพลานาเนี่ยเป็นดินเค็มดินเอือดบ้านเราเรียกว่าดินเอือดทำนาไม่เคยได้ผลปลูกลงไปแล้วงอกขึ้นมามันไม่งามกว่าแดงตายไปดีอย่างเดียวเอาขี้ดินเอือดขี้ทาเอามาต้มเกลือสินเทาก็ไม่คุ้มพระนางเจ้าก็เลยดำริสร้างเขื่อนน้ำอูนใหญ่ๆเก็บน้ำที่ไหลบ่าจากเทือกเขาภูพานด้านตะวันออกเก็บให้เต็มแล้วก็ปล่อยลงมาตามคลองมาทำให้น้ำเค็มเนี่ยมันจาง

ดินที่มันเค็มๆดินเอื่อนนี่ก็จางเดี๋ยวนี้เรานั่งรถผ่านไปบ้านช้างมิ่งบ้านไฮยองพังโคนพลนาเขียวขจีตลอดปีเหมือนเมืองสวรรค์เลยอาตมาไปเห็นแล้วก็ชื่นใจวันหนึ่งเคยนั่งรถผ่านไปเมื่อตอนอาตมามาอยู่นี่บ่อยๆยังไม่มีใครรู้จักไปแสดงธรรมในเมืองก็ขึ้นรถโดยสารไปลำบากลำบากวันนั้นบังเอิญไปขึ้นรถปรับอากาศอุดรอุบลแล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งขึ้นมาด้วยขึ้นที่พังโคนก็เลยมานั่งติดกันก็เลยถามว่าคุณมาทำไมมาทำอะไรเขาก็บอกว่ามาวิจัยมาวิจัยการพัฒนาในประเทศไทยทำงานอะไรเขาบอกว่าทำงานอยู่เวิร์มแบงก์ทำงานอยู่ธนาคารโลกแล้วต่อมาก็ถามว่ามันเกี่ยวกันอะไรในเมื่อคุณทำงานธนาคารโลกแล้วต้องมาติดตามดูการพัฒนาของประเทศไทยฝรั่งเขาบอกว่าคุณไม่รู้หรือประเทศต่างๆต้องยืมเงินธนาคารโลกนี่แหละเอาไปพัฒนาประเทศเหล่านั้นก็มีประเทศไทยด้วยผมเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนี้เขาก็ส่งมาว่าประเทศไทยได้ยืมเงินมาแล้วเนี่ยเขาพัฒนาไหมเขาพัฒนาน่าจะมีเงินพอส่งใช้หนี้ไหมเหมือนเจ้าหน้าที่ธนาคารเกษตรเรายืมเงินเข้าไปแล้วเงินกู้เนี่ยจะเผลอไปตัดไม้โทออกเป็นเงินกู้นะตายนะมันยังต้องมีไม้โทคือเงินกู้นี่ยืมมาแล้วมากินเหล้ากินยาหมดมันตัดไม้โทออกหมดมันจิบหายกันหมดเลยถามว่าเป็นอย่างไรอ่ะเขาบอกว่าเมืองไทยก็อย่างนั้นเนี่ยสายหน้าดูสิเขาชี้ไปเขื่อนน้ำอูนเนี่ยก็ยืมเงินมาเยอะน้ำเต็มทุ่งเขียวกระจีไม่ค่อยปลูกฝังอะไรกันนักหนาเขาบอกว่า modernization without development ทันสมัยแต่ไร้การพัฒนาใครอยู่ใกล้ทั้งนั้นก็คอยดูของนกยูงคอยไล่มันพูดกันไปเรื่อยเพื่อให้คำหนึ่งถึงวันแม่ให้ชัดเจนว่ามันมีมาอย่างไรเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าน้ำท่าดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยปลูกฝังอาตมาก็บอกว่าต่อไปกะถือโอกาสคล้ายๆกับจัดแสดงเหตุผลให้ฝรั่งฟังว่าต่อไปคนก็จะมากขึ้นวันนี้เขาอาจจะทันสมัยแต่ยังไม่พัฒนาแต่วันหน้าเมื่อคนมากขึ้นมันหาอยู่หากินไม่พอเขาอาจจะพัฒนาตอนนี้สร้างปัจจัยเพื่อการพัฒนาก่อนน้ำมีดินดีแล้วอาตมาก็เลยถามเขาว่าแล้วคุณคิดอย่างไรแต่ก่อนนี้เหตุผลของเขื่อนนี้เขาบอกว่าดินเค็มเขาบอกว่ามันเกิดซอดโดมดินเค็มแล้วทางรัฐบาลโดยพระราชดำริอยากจะได้เขื่อนเอาน้ำมาละลายดินเค็มก็ได้แล้วละลายแล้วแต่ไม่ค่อยปลูกแต่นี้ก็เริ่มก็เลยมานึกถึงเพาะเขื่อนน้ำอูนนี้เองแล้วก็เพาะเขื่อนต่างๆที่พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มองเห็นว่าควรจะแก้ปัญหาให้คนยากจนได้รับประโยชน์พวกฝรั่งเขาเข้าใจข้อมูลเหล่านี้เขาเข้าใจดีกว่าเราเขาก็เลยบอกว่าจะมีพระราชินีที่ไหนในโลกที่มองเห็นอันนี้ความจริงอันนี้เป็นยันเป็นมหายันของพระราชาในทางพระพุทธศาสนาพระราชาในพระพุทธศาสนาจะต้องกระทำมหายันห้าอันไอ้มหายันนี้พวกพราหมณ์เขาตั้งมาแล้วเขาก็เลอะเลือนมีอะไรแต่ก่อนนั้นพวกพราหมณ์เขาแต่งขึ้นมาปรับปรุงอย่างพวกเราทำทุกวันนี้มันทำแบบพราหมณ์กันหมดพอจะทำยันนี้แปลว่าเครื่องบูชาเครื่องบูชาก็เครื่องที่แสดงออกถึงคุณค่าให้มันมีคุณค่านั่นเองเมื่อใครจะทำบุญทำทานทำยันนี้ต้องไปปรึกษานักบวชพราหมณ์นักบวชก็จะบอกว่าถ้างานใหญ่ก็ต้องยันใหญ่มหายันอัศเมธะฆ่าม้าฆ่าช้างฆ่าสัตว์พาหนะภูริสเมธะฆ่าคนฆ่าคนอัสเมทางบุริสเมทางสัมมาปาสังวะชะเปยยังนิรักครังห้ายันฆ่าคนเป็นฐานฆ่าสัตว์พาหนะเนี่ยเป็นฐานฆ่าสัตว์ทุกอย่างที่อยู่ในบ่วงในแล้วที่ถูกมาดักมาเป็นฐานสัมมาปาสังวะชะเปยยังให้น้ำเมาสุราเหล่านี้เป็นฐานนิรักครังให้ความไม่มีลิ่มในหัวใจ
หมายความว่าถ้าจะเอาบุญถ้าจะทำทานถ้าจะบูชาต้องให้เด็กกินได้อิ่มแล้วก็ให้เด็กกินเหล้าเมื่อกินเหล้าแล้วมันก็จะได้คอลิ่มหัวใจลิ่มหัวใจคืออะไรคือความอายหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวเมื่อมันเมาแล้วมันก็ถอดความละอายลำวงการกุศลกันทั้งบ้านลูกใครผัวใครเมียใครหมอลำซิ่งหมอลำซึ่งมาเต้นกินเมาแล้วผู้อยู่ทั้งไตมันก็เต้นอยู่เกือบตายเหือนมันถอดลิ่มนี่ลักขละไม่มีลิ่มยันอันนี้เป็นที่มาของวันแม่มันเกี่ยวโยงกันวันหนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันแปลกประหลาดฝันแปลกประหลาด16ข้อในจำนวน16ข้อไม่ขอนำมาเล่ามันเปลืองเวลาข้อที่1เอาสัก3ข้อฝันเห็นงัวอุชุพราชตัวใหญ่ๆวิ่งมาจากสี่ทิศคำรามร้องรั่นเหมือนแผ่นดินจะถล่มฟ้าจะถลายวิ่งเข้าไปจะชนกันมหาชนพากันมามุงดูในสนามรวมว่าชนกันแน่ต้องตายไปข้างนึงแล้วมันก็แยกกันไปไม่ชนกันแล้วก็ฝันต่อมาอีกข้อที่สองเห็นต้นไม้ต้นเล็กๆแค่คือเป็นดอกแค่ศอกเป็นผลอันที่สามฝันเห็นแม่โคออกลูกมาแล้วกินนมลูกลูกไม่ให้กินลูกวิ่งหนีแม่ก็ตามไปเลียลูกแล้วก็ดูนมลูกก็วิ่งหนีข้อต่อไปแม่ขอเล่ามันจะหมดเวลาเอาสามข้อที่นี่ศาสนาพราหมณ์เขารุ่งเรืองฝันไม่เคยเห็นมหัศจรรย์ไม่เคยเห็นอย่างนี้น่าจะเกิดอาเพศเหตุภัยแก่ประเทศชาติแก่แผ่นดินแก่ราชสมบัติต้องระดมหมอดูระดับอินเตอร์ทั้งหมดเลยหมอดูด็อกเตอร์ในสมัยนั้นใครจบไตรเพศโดยเฉพาะหอหลวงเพื่อความฝันอันนี้มันจะเป็นอะไรจะต้องแก้อย่างไรพราหมณ์ทั้งหลายไม่รู้เรื่องหรอกบอกเลยพระบอกว่าขอให้พระเจ้าโยหัวจงกระทำหลักมหายันห้าประการเพราะความฝันเช่นนี้จะเป็นอันตรายแก่ประเทศชาติแก่อาณาประชาราชราชสมบัติไอสวนของพระองค์จะถึงพระชีพตักใสว่ามันตราต่างนครจะยกพยุหะแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอำนาจต้องแก้ไขด้วยมหายันห้าเอาช้างห้าเอาช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวลูกชาวบ้านเด็กๆอย่างละร้อยเด็กหญิงเด็กชายนอกจากนั้นก็สัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในบ่วงนอกจากนั้นก็ให้คนทั้งหลายเนี่ยได้เวยะปชะคือให้เขาดื่มเพื่อพลังหลังจากนั้นก็ให้เขานิรักขละให้เขาทอนลิ่มกรหัวใจให้เขาสนุกสนานเต็มที่ทำอย่างนี้เจ็ดวันเจ็ดคืนก็จะเป็นการเสียเคราะห์ก็จะเป็นการสะเดาะเคราะห์ใหญ่นี่เป็นเคราะห์ใหญ่หลวงร้องไห้ระงมพระราชาใช้อำนาจเลยสั่งทหารไปเก็บช้างเก็บม้ามาผูกช้างม้าธรรมดาท่านมีเจ้าท่านเป็นพระราชาแต่นี้ยันอันนี้ยันของคนมีอำนาจปุริสเมธะท่านฆ่าคนอีกเด็กผู้หญิงร้อยคนเด็กผู้ชายร้อยคนเอามาผูกเข้าหลักไว้เสียงร้องไห้ระงมเมืองเสียงร้องไห้ของพ่อของแม่ที่ถูกราชอำนาจเอาลูกมาผูกหลักจะประหารเป็นเหตุให้พระนางมัลลิกาซึ่งเป็นอัครมเหสีเนี่ยตื่นมาจากบรรทมถามสนมนารีว่ามันอะไรเมืองนี้ทั้งเมืองเหมือนขุมมหาโลลุวะนรกนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ระงมเนี่ยก็เป็นอะไรกันก็เลยนางสนมนารีเล่าให้ฟังนางมัลลิกาก็รีบไปหาบอกพระราชาบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่นี่เชตวันมหาวิหารนี่ทำไมไม่ไปทูลถามพระองค์ต้องไปถามพวกเหล่านี้ทำไมถ้าหากว่ามันจะเกิดอาเพศเหตุภัยเราผู้อยู่ในศีลในธรรมมั่นคงในพระรัตนตรัยทำไมจะต้องให้คนเขามาล้มมาตายจำนวนมากเราทั้งสองคนนี้ตายเสียไม่ดีกว่าหรือเสียงร้องไห้ข้ามควรหอยหาของพ่อของแม่ที่ร้องไห้หาลูกเขานั้นมันเป็นเหมือนเสียงนรกหม่อมฉันไม่ยอมถ้าอย่างนั้นเอาหม่อมฉันเนี่ยไปผูกแขนตัดคอหม่อมฉันนี่เป็นบูชาเป็นปุริสเมธะใจอ่อน
นี่ภรรยาดีก็เป็นอย่างนี้ก็สั่งเลิกพนางมัลลิกานี่บอกขอให้ปลดปล่อยไปเถอะถ้าจะตายจริงๆแล้วเอาหม่อมฉันนี่ไปฆ่าแทนไปถามพระพุทธเจ้าพอไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราท่านก็ยิ้มยิ้มปกติไม่ยิ้มง่ายพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่หน้าบูดหน้าเบี้ยวคือท่านจะเป็นผู้มีความปกติแต่ถ้ายิ้มต้องเป็นเรื่องใหญ่ที่ลึกเกิดๆหน้าขำละท่านยิ้มยิ้มแล้วท่านก็บอกว่ามหาบพิตรราชสมภารเหตุการณ์ในฝันไม่ใช่จะเป็นอาเพศเหตุภัยแก่พระราชสมบัติและไพร่ฟ้าอาณาประชาราชในขณะนี้ก็หาไม่ได้ปัจจยะโลเกอนาคตสมิงจะเป็นปัจจัยแก่โลกนี้ในอนาคตนู้นความฝันข้อที่หนึ่งงัวสี่ตัววิ่งมาจากสี่ทิศคำรนคำรามจะปิดจะชนกันแล้วก็แยกไปนั้นเมื่ออนาคตการล่วงไปศาสนาของเราเสื่อมทรามลงจิตใจคนเต็มไปด้วยความโลภวิสมะโลภาพิภูตาเขาจะทำลายดินทำลายน้ำทำลายไฟธรรมชาติดินฟ้าอากาศจะเกิดวิปริตแปรปรวนฝนฟ้าไม่ตกต้องในฤดูกาลมหาเมฆทะมึนมาแล้วก็หายไปมึงไกลเข้ามาในอนาคตเมื่อศีลธรรมเสื่อมทรามลงคนจะเต็มไปด้วยการกอบโกยจนไม่คำนึงถึงโทษภัยอันจะเกิดจากธรรมชาติในนี้เราก็เห็นธรรมชาติมาเอาคืนทำลายน้ำมากน้ำมาท่วมหัวเอาแก๊สเอาน้ำมันมาเผามากเอาระเบิดไฟมาลองมากๆเกิดคลื่นความร้อนมาเผาหัวตายธรรมชาติเอาคืนที่นี่ฝันเห็นดอกต้นไม้ต้นเล็กๆพบพระท่านฟังแหนบตั้งมาจีจูมดอกหากพระท่านยังเผื่อนตั้งมาเปลี่ยนปงใบแค่คือเป็นศอกแค่ดอกเป็นแค่ศอกเป็นผลพระพุทธเจ้าว่าในอนาคตการนู้นบุตรหลานในตระกูลกุลบุตรกุลกุมารีทั้งหลายพวกกุมารกุมารีเด็กหญิงเด็กชายตัวเล็กๆจะรู้จักเรื่องเพศเรื่องกามอารมณ์จะมีลูกมีผัวมีเมียกันมันแมนหรือเปล่ามหอดหรือยังนั้นคืออธรรมราคะรัตตาจะกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมจะมากชูหลายผัวหลายเมียเด็กๆทั้งหลายอมัตตยาอเปตยาอาสามัญญาอภมมัญญานักกุเรเชษฐาปจายโนเด็กลูกๆทั้งหลายจะไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดาอมัตตยาอเปตยาไม่ปฏิบัติชอบต่อบิดานักกุเรเชษฐาปจายโนไม่รู้จักต่ำจักสูงในตระกูลไม่รู้ใครเป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาเหมือนเพื่อนเหมือนเสี่ยวไปวัดหลังจากนั้นก็อาสามัญญาอภัมมัญญาคนทั้งหลายข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่เคารพเอื้อเฟื้อในสมณพราหมณ์นี้เป็นเหตุให้คนทั้งหลายจะเมาในกามเริงร่ากันแค่คือเป็นศอกแค่ดอกเป็นผลต่อไปลูกเต้าไปโรงเรียนเตรียมตัวได้เลยโรงเรียนมัธยมเดี๋ยวนี้เมืองฝรั่งเด็กมัธยมตั้งแต่โรงเรียนมัธยมอายตั้งแต่เข้าโรงเรียนมัธยม3ปีลงมา 80% จะผ่านทางเพศเสร็จเรียบร้อยไม่มีมาตรการใดๆไปคุมมันมาจากเมืองฝรั่งแล้วพวกเราก็เป็นอย่างนั้นนั่งเอ่ยละครเอ่ยโทรทัศน์ทีวีมันสอนครูสอน8ชั่วโมงทีวีสอน10นาทีจำได้หมดเปิดทีวีดูมีแต่คนแสดงมายาสาไถต่อกันดูแล้วจะน่าสะอิดสะเอียนเด็กตัวเล็กๆก็มีมายาสาไถเพราะผู้ใหญ่สอนทำเหมือนผู้ใหญ่ต่อไปนี้เด็กน้อยอายุ 5-6 ปีมันจะจัดงานวันเกิดให้ดูเรียกกันมากินมาจุดเทียนมาตัดเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูพ่อแม่เทศจังไรวันนี้นั่งเบิ่งไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาต่อมาอีกข้อที่ฝันข้อที่สามฝันเห็นโคแม่ลูกอ่อนออกมาแล้วก็กินนมกับลูกลูกไม่ให้กินวิ่งหนีก็ตามไปดมตามไปเลียเพราะลูกหยดก็จะกินนมลูกก็วิ่งหนี
พระพุทธเจ้ามหาบพิตรราชสมภารจะเป็นปัจจัยแก่อนาคตกาลนู้นต่อไปลูกเต้าทั้งหลายจะไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อแม่จะต้องคอยประเลาะคอยประจบประเจงเอาใจอย่างหวาดกลัวย่านลูกได้ในตีงแห้งกับอะไรได้อย่างเขาเขียดอย่างเขานี้จากอย่างเขาถิ่มอย่างเขาด่าเขาออกซังเนี่ยก็เลี้ยงแต่ล้านหันโลกกันนี้ว่าแล้วมาวัดกับมาบ่ไรขาล้านคันสิว่าแห้งร้ายเขาสิฮุบนี้วัดสัมบัติเนี่ยเขาก็กั้งโกเบิ้งบัติเนี่ยรถจานนี่ง่วงไม่ง่องขอกินนมน้ำโลกแล้วเพราะเหตุนั้นเดียวนี้จัดงานวันแม่ขึ้นมานั้นเป็นสัญญาณบอกให้รู้ความเสื่อมเป็นคำอ้อนวอนของแม่ของพ่อต้องการให้ลูกให้เต้ารู้จักคุณค่าเขาจะไม่รู้จักแล้วทั้งหมดนี้มันมาจากทางเมืองฝรั่งพวกเรากำลังหลงไหลเป็นทาสตัวเป็นไทยแต่จิตใจเป็นทาสของฝรั่งมั่งค่ะฝรั่งเองก็ปวดหัวฝรั่งจัดงานวันแม่มาก่อนเป็น50ปี60ปีมาแล้วเพราะว่าพ่อแม่ฝรั่งนี่ลูกไม่เลี้ยงดอกลูกกับพ่อกับแม่มันห่างไกลกันเหมือนออกมาจากโรงงานคลอดออกมาพ่อแม่บ่เห็นเลยเอาไปเข้าโรงอบให้มันฆ่าเชื้อให้มันแข็งแรงหมอเขาเลี้ยงจนมันปลอดภัยแล้วก็จึงเอามาให้แม่แม่ก็ไม่ให้กินนมกินนมกระป๋องกินนมแต่ก่อนบ้านเมืองเราไม่เป็นอย่างนั้นพ่อแม่กับลูกนี่ไม่มีปัญหาเรื่องความรักความผูกพันกินเลือดในอกของแม่ทุกยากลำบากอยู่ในอ้อมอกของแม่แม่ก็แข็งแรงซะด้วยลูกกินนมในอกออกลูกมาบ่ทันได้พอดเดือนเด้อออกจากหมอค่ำหมอกำก็ลงทงขนดำหน้าไว้ไว้ไว้เดี๋ยวนี้3เดือนยังสิไปใช้บ่ได้ยังขอให้รัฐบาลหยุดงาน3เดือนหยุดคลอดนี่ขี้หลายพอดไม่มีการคุมกำเนิดสมัยก่อนแม่อาตมาออกลูกมา12คนเพื่อตายตายไปครึ่งนึงเหลือโหลนึงก็ยังเลี้ยงลูกมาเต็มบ้านเต็มเมืองพวกเราก็รักพ่อรักแม่เพราะกินนมเดี๋ยวนี้แม่กับลูกเหมือนโรงงานเหมือนโรงงานผลิตออกมานมก็ไม่ให้กินเลยเนี่ยไม่ทุกหยดสดจากเต้าเรามีฟาร์มผลวัดตัวเป็นโฆษณามาคุณเหมือนในเห็นฟอร์มโอ้ยฟังเสียงโฆษณานมเนี่ยปานกินแล้วจะได้เป็นพระอรหันต์หย่อนเขาได้เนี่ยซื้อนมของนมกล่องนมเม็ดกรรมพันธุ heredity ภาษาฝรั่งเขา heredity เมื่อสายเลือดไม่ได้ถ่ายทอดกันเข้าไปเนี่ยมันก็ใกล้ห่างกันเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นจิตใจจะไกลไปไกลไปความผูกพันระหว่างพ่อแม่ไกลห่างขึ้นต่างคนต่างไปพวกฝรั่งเขาก็เลยเกิดอ้างว้างว้าเหวลูก10คนไป10ทางนิสัยก็ไปต่างๆกันเพราะคนนี้ไปอยู่หมู่นั้นคนนั้นไปอยู่หมู่นี้สัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้โดยท่าจิตใจก็เป็นไปกับหมู่ลูก10คนมีนิสัย10อย่างลูกฝรั่งพอโตมาทำงานทำการหายเงียบมีแต่พ่อแต่แม่อยู่บ้านหลังใหญ่ๆพ่อแม่ว้าเหวบางคนรัฐบาลเขาก็จัดชมรมเขาจัดเป็นที่เป็นศูนย์สงเคราะห์คนชราเอาคนแก่ไปไว้ตึก30 40ชั้นผู้เฒ่านั่งอยู่คนละห้องละห้องนั่งเมื่อลอยละห้อยหาเมื่อไหร่ลูกฉันจะมาหาบ้านหลังใหญ่หลังโตบางคนไม่ไปเกิดที่นี่จะตายที่นี่ลูกไม่มาหาก็ช่างมันลูกไม่มาเลี้ยงหมาเป็นฟูงเลี้ยงแมวเป็นฟูงจูงหมาจูงแมวดาริงสวีทฮาร์ดว่าวน้ำหมาได้หันดาริงแปลว่ายอดรักเพื่อนเขาว่าวน้ำหมาลูกมาหาเล่าไหลเอาหมาเป็นลูกจูงแมวไปสวีทฮาร์ทหวานใจของฉันมาแต่ละว่าเอาอย่างนั้นนะประเทศกรีกวินาศอาตมาไปเลี้ยงหมา17ตัวยายคนหนึ่งไม่ไปอยู่ที่นิคมคนแก่ฉันเคยคลอดลูกที่นี่วันเกิดของลูกเหมือนวันตายของแม่คลอดลูกแต่ละครั้งตายน้อยไปเลือดออกเป็นครึ่งคุกคนตาสวดตาดุนเบ่งออกบางคนตายในขณะคลอดลูกวันเกิดของลูกก็คือวันตายของแม่ความทุกข์เกิดที่นี่เคยหัวเราะเคยร้องไห้เคยหวานเคยชื่นเคยขื่นเคยขมที่บ้านหลังนี้ไม่ไปบางคนไม่ไปลูกไม่มาหาเลี้ยงหมา
ดีหน่อยรัฐบาลเขามีระบบสังคมสงเคราะห์ดีโซเชียลเวลแฟร์เขาดีถ้าใครไม่ไปเขาก็จดชื่อไว้หมายเลขบ้านหลังนั้นหลังนั้นเช้ามาเขามีรถนมใหญ่ๆเท่าแล้วก็เลี้ยงนมได้มาในลูกบ่เลี้ยงเอาลูกแต่ก่อนเนี่ยเลี้ยงลูกไม่ให้กินนมเดี๋ยวนี้เขาก็มาให้แม่กินนมกล่องเขาก็ย้อนเอานมมาส่งบีบแกเอามาวางไว้คนแก่ก็มากินพวกฝรั่งเขากินนมแต่นี่วันนั้นเขาเอานมมาเท่าไหร่ไม่มีกินหลายวันเข้านมก็เน่าก็สงสัยว่าทำไมไม่มีไม่มากินก็เรียกหาโทรศัพท์อินเตอร์คอมเข้าไปในบ้านเขามีอินเตอร์คอมกดปั๊บพูดเข้าไปเสียงดังเข้าไปข้างในฝรั่งนี่ก็ขโมยเยอะบ้านเรือนต้องมีระบบเซฟตี้อย่างหนักเรียกไปก็แรกก็เลยแจ้งไปที่ตำรวจตำรวจมางัดบ้านเข้าไปดูแกตายแท้ใครตายไม่มีลูกมีหลานมาดูม้าแทะม้าแห่งกินบัตรเนี่ยเลี้ยงม้าม้าสิบตัวแทะเหลือแต่กระดูกนั่นสังคมฝรั่งฝรั่งจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยปีหนึ่ง365วันให้มีวันของพ่อของแม่บ้างหยุดงานให้ลูกฉันมาเยี่ยมฉันเถิดเรียกร้องรัฐบาลก็เลยกำหนดให้มี Father and Mother Day Today มื้อนี้เป็นมื้อพ่อมื้อแม่เด้อผู้ใดอยู่ไสก็ไปหาพยายามพ่อแม่ป้านก็ยังบ่มาเดี๋ยวนี้เมืองไทยเรากำลังเรียกร้องหาวันแม่ต่อไปก็จะมีวันลูกวันลูกจะเกิดขึ้นลูกไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อจากแม่เดี๋ยวนี้วันนีนก็มีแต่ก่อนมีแต่วันพระวันพระเดี๋ยวนี้มีวันนีนนั่นคืออะไรเมื่อวานนี้หนังสือด่วนแดงพุทธสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนแดงมาเลยวัดบึงพลานชัยเจ้าคณะภาคฝ่ายธรรมยุทธนิมนต์อาตมาไปเทศวันสามเณรทำไมต้องมีวันเณรมีวันพระอย่างเดียวก็พอแล้วเพราะวันเณรนั่นก็คือผู้เตรียมตัวที่จะไปเป็นพระสามเณรแปลว่าผู้อยู่ในเหล่าโคแห่งสมณะเตรียมตัวเพื่อจะเป็นพระต่อไปมันสิเบิดเณรก็เลยตั้งวันเณรขึ้นเพื่อจะได้รู้จักเณรเดี๋ยวนี้การศึกษาภาคบังคับ9ปีจึงจะให้จบรัฐบาลใหม่ออกมาบอกว่าจะเอาอีก12ปีบังคับให้เรียน12ปีเป็นบ่าวบวชบัตรจ้างมันก็บ่มาบวชบาทเนี่ยมัดเณรบาทนี้ก็จะมีแต่พระพระก็จักสิบวชแล้วบ่บวชบัตรเนี่ยอึดเขาก็เลยมีวันสามเณรถ้ามีวันพระได้ก็ต้องมีวันสามเณรถ้ามีวันแม่ได้ก็ต้องมีวันลูกแม่พ่อกับลูกนี้แหละเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมในโลกนี้ถ้าเมื่อใดแม่ยังรักลูกพ่อยังรักลูกผูกพันไปถึงหลานเมื่อนั้นธรรมะที่ชื่อว่าเมตตาปาณียังมีอยู่ในโลกเมื่อใดลูกยังผูกพันอยู่กับพ่อกับแม่นั้นชื่อว่าบิดามารดาแห่งกัลยาณธรรมยังมีอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าของเราสมัยท่านเป็นโพธิสัตว์เราจะเห็นได้ว่าพุทธโพธิสัตว์จริยาอันหนึ่งคือการเลี้ยงดูมารดาบิดาจะดำเนินมาไม่ขาดเลยไม่ว่าท่านจะเกิดเป็นอะไรถ้าหากท่านทั้งหลายยังไม่เหนื่อยอาตมาขอเล่าหลายเรื่องแต่วันจะฟังชัดหรือไม่ผลมันตกท่านเกิดเป็นลิงท่านก็เลี้ยงแม่ท่านเกิดเป็นช้างท่านก็เลี้ยงแม่เกิดเป็นสุวรรณสามเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หาพ่อหาแม่ไปเลี้ยงตาบอดทั้งสองข้างตอนเกิดเป็นลูกเลี้ยงของพราหมณ์พราหมณ์ตะกละพราหมณ์ตะกละตัวนี้อยู่ที่เมืองที่แคว้นกาสีเป็นพราหมณ์ซึ่งมีเมียต่อมาเมียก็ตายแต่เป็นพราหมณ์ค่อนข้างจะมั่งมีหน่อยพระโพธิสัตว์เกิดมาเป็นลูกของนางพราหมณีตกลงหัวก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าไหนๆพ่อเราก็แก่แล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรกินนอนหากน้ำลายสกปรกให้เมียเราทำสะอาดอยู่เราจะเอาพ่อหรือจะเอาเมียเอาไว้
ไหนๆแกก็ทำอะไรไม่ได้น่าจะเป็นปุ๋ยน่าจะตายเป็นปุ๋ยซะแล้วคิดได้อย่างนี้ก็เลยไปขุดหลุมอยู่ในป่าจะเอาพ่อไปฝังเพราะว่าเมียจะหนีจากก็เลยไปขุดหลุมขุดลงไปขุดลงไปลูกชายซึ่งเป็นลูกน้าคือลูกของเมียเป็นลูกน้าแต่เป็นพระโพธิสัตว์เราลูกชายนี่ก็ไปดูก็เลยถามว่าพ่อจ๋าพ่อขุดทำไมมันนกก็ไม่มีมันมือเสือก็ไม่มีมันเทศมันแก้วอะไรก็ไม่มีพ่อจะขุดเอาอะไรถ้าจะขุดเอามันก็ไม่เห็นมีมันแต่พ่อขุดลงไปทำไมลึกลงลูกจะช่วยขุดถ้าหากมันมีสิ่งที่จะได้ในนี้สักกะระพามบอกว่าลูกเอ้ยมันเทศมันมือเสือมันแก้วมันเผามันอะไรมันไม่มีดอกแต่ว่าปู่ของเจ้าแก่เท่าแล้วทำให้แม่ของเจ้าลำบากป่วยสงเงาะสงแงะจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์พอแต่ลำบากพวกเราพ่อก็เลยคิดว่าจะขุดฝังเขาลงนี้ให้มันเป็นปุ๋ยเสียเราจะได้อยู่กันสบายสบายพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกว่าพ่อทำไมพ่อจึงทำบาปอย่างนั้นถึงแม้จะแก่จะเฒ่าชราค่ำค่าเป็นบุญของเรานะเป็นบุญของเรานะพ่อที่เราจะได้ทำบุญกับผู้มีบุญมีคนสูงสุดทำไมพ่อจึงทำอย่างนั้นมันจะเป็นบาปถ้าอย่างนั้นเมื่อพ่อแก่เฒ่ามาลูกก็จะขุดหลุมฝังพ่ออย่างนี้แหละอันนี้ก็เลยหันหน้าไปถามว่าเออนี่ลูกทำไมลูกมาพูดกระทบกระทั่งอย่างนี้พ่อต้องการจะทำสิ่งที่ดีที่งามเพื่อความสะดวกสบายแก่พวกเราลูกยังจะมีกระจิตกระใจไม่นึกถึงบุญคุณพ่อจะไปขุดหลุมไว้รอฝังพ่ออีกเลยอันนี้มันไม่ใช่บุญใช่คุณมันเป็นบาปในเมื่อพ่อสามารถจะฝังปู่ได้โดยวิธีนี้ลูกก็จะตอบแทนบุญคุณพ่อเช่นเดียวกันพ่อก็เลยนั่งขึ้นมาจากหลุมแล้วก็นั่งร้องไห้ยกมือไหว้ว่าลูกเอ้ยเจ้าพูดให้สติพ่อเกือบพ่อตกนรกแล้วความจริงแกพูดมากกว่านั้นแกพูดว่าพ่อทำไมพ่อจะต้องมาฝังพ่อบังเกิดเก้าอย่างนี้ได้พ่อนั้นเป็นพ่อปู่นั้นเป็นพ่อบังเกิดเก้าของเราของพ่อเองทำไมพ่อจึงฝังได้ผมนี่พ่อนั้นไม่ใช่พ่อบังเกิดเก้าผมก็จะฝังได้เหมือนกันถ้าหากทำอย่างนี้มันเป็นบุญเพราะนั้นก็สลดใจแม่นั้นเป็นแม่บังเกิดเก้าของลูกเป็นภรรยาของพ่อเป็นภรรยาที่แสนชั่วของพ่อคำนี้แกแยกนะแกแยกทั้งที่เป็นลูกนะบอกว่าแม่ของผมนั้นเป็นแม่บังเกิดเก้าของลูกแต่เป็นภรรยาที่แสนชั่วร้ายของพ่อทำไมพ่อจึงมาบูชาภรรยาที่ชั่วร้ายอย่างนี้ได้แล้วจะต้องเอาพ่อบังเกิดเก้าไปฝังถ้าฉะนั้นผมจะฝังพ่อซึ่งไม่ใช่พ่อบังเกิดเก้าเมื่อแก่เท่าเอาไหมจะเป็นการตอบบุญแทนคนกันข้อนี้ก็สำนึกขึ้นมาได้มานั่งน้ำตาไหลยกมือไหว้ลูกว่าลูกมาวันนี้มาส่งพ่อโดยแท้เสือพ่อจะตกนรกอยู่แล้วหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็แสดงธรรมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เถิดพ่อความรักอันบริสุทธิ์จากใจของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกตราบใดยังอยู่ในโลกตราบนั้นโลกนี้ยังไม่สูญสิ้นไปจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมธรรมยังคุ้มครองโลกอยู่ถ้าหากความกตัญญูกตเวทียังมีอยู่ในจิตใจลูกใจหลานเมื่อนั้นโลกก็ยังไม่แห้งแล้งจนเกินไปกลับเถอะพ่อไปดำรงชีวิตเลี้ยงดูปู่ของเราอยู่กันแม้จะทุกข์จะยากเราก็มีโอกาสได้ทำบุญไม่มีที่จะไปก็ทำบุญกับพ่อกับแม่ที่แก่เฒ่าท่านเลี้ยงเรามายากลำบากยิ่งกว่านี้นะพ่อนะ
ทั้งสองพ่อลูกก็กลับไปครอบครัวนั้นก็อบอุ่นอันนี้เป็นเครื่องแสดงให้เราเห็นว่าโลกนี้จะมีธรรมะเหลือน้อยเหลือมากจะเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ที่คุณธรรมของคนสองจำพวกนี้พ่อแม่กลุ่มหนึ่งแล้วก็ลูกเต้ากลุ่มหนึ่งทีนี้มาดูอีกกลุ่มหนึ่งถ้าแม่ถ้าพ่อไม่รักลูกไม่เลี้ยงลูกเลยอันนี้ยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าลูกไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เพราะลูกไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่จะหาได้ง่ายหน่อยตามธรรมดาธรรมชาติเขาเกิดมามีกิเลสตัณหาแต่พ่อแม่ไม่เลี้ยงลูกแล้วกลับฆ่าลูกเลยเนี่ยเป็นความตกต่ำที่สุดของจิตใจมนุษยชาติเป็นมาตรฐานแห่งความเลวร้ายของศีลธรรมพ่อแม่ชื่อว่าเป็นสถาบันแห่งคุณธรรมสำหรับลูกโลกทั้งโลกผู้ใดจะว่าลูกของเราชั่วผู้ใดจะว่าลูกของเราเสียจะเสียก็ลูกจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดพ่อแม่ไม่อาจจะเชื่อเฉือนทิ้งได้แต่ปัจจุบันนี้แม่กลายเป็นยักษ์มากขึ้นเอามาวัดกันได้แม่ทั้งหลายฆ่าลูกในท้องได้ยังไม่ต้องเกิดมาเห็นหน้าไปกินยาฆ่าอันนี้เป็นมาตรฐานแห่งความชั่วร้ายในสังคมมนุษย์สัตว์เดรัจฉานธรรมดาไม่มีตัวใดกล้าฆ่าลูกมันได้ลูกมันมีกี่ตัวอย่างลูกนกยูงอาตมาเฝ้าสังเกตนกยูงมันฟักไข่ฝนตกแดดออกนั้นมันกกเป็นเดือนๆเมื่อลูกออกมาหาแม่นี่ผอมเลยจิกได้ปวกสักตัวหนึ่งยื่นให้ลูกตัวนี้จิกได้อีกเอาให้ตัวใหม่แกจ่ายยายปันให้ทุกตัวแม่ไม่รู้อิ่มหรือไม่อิ่มอันนั้นเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่ผูกพันกันแต่คนเราทำไมไม่กล้าเลี้ยงลูกแล้วฆ่าตั้งแต่ในท้องหนังสือพิมพ์ออกข่าวมาบ่อยๆฆ่าลูกในท้องนอกจากนั้นพ่อฆ่าลูกให้นอนเคียงข้างนับวันที่จะเลวร้ายขึ้นไปทุกทีอันนี้ส่งต่อแสดงออกให้เห็นว่าต่อไปสังคมมนุษย์เราจะอยู่กันอย่างไรจะอยู่กันอย่างไรธรรมะระดับนี้สูญเสียมีเรื่องเล่าไว้อยู่ในกัจจานิชาดกกัจจานิชาดกคุตตกนิกายนางกัจจานีเธอมีลูกสองคนลูกชายกับลูกสาวผัวตายหนีจากเหมือนกับแม่ออกจันแม่ออกจันผัวตายเลี้ยงลูกมาตลอดปวดหัวเราเกาหัวยากทุกยากลำบากจนลูกเจริญเติบโตจึงได้มีโอกาสเข้าวัดทุกวันนี้แต่ก่อนหาโอกาสเข้าวัดไม่ได้ลูก4คน5คนเลี้ยงหัวตายนี่จางไม่ยอมมีหัวใหม่ถ้าเป็นคนอื่นก็มีแล้วแต่จิตใจของความเป็นแม่วิญญาณของแม่โกรธหัวเราเกาหัวย่าหาซื้อไก่ซื้อกาใส่ท้ายจักรยานถีบไปขายวานอนนานๆเข้าก็ยอมฆ่าไก่ขายเพื่อเลี้ยงลูกพูดง่ายๆว่ายอมตกนรกเพราะลูกหลุมไหนก็เอาขอให้ลูกฉันมีชีวิตอยู่อาตมายังจำชีวิตต่อสู้ของคุณโยมจันเนี่ยเช้ามาปิ้งไก่ไว้ขายเย็นมาหาซื้อไก่ตามหมู่บ้านหลังจากนั้นก็ลกขนลนปีกเอามาบีบมาคั้นเอามาปิ้งยอมตกนรกหลุมไหนก็เอาเพื่อลูกอาตมาคิดเอาเองนะไม่ยอมมีผัวดีว่าลูกก็ยังดีนางกัจจานีนี้ก็เหมือนกันผัวตายไปลูกสองคนน้อยๆชายหญิงเธอเก็บผักหักฟืนไปเที่ยวขายเที่ยวซื้อไปเที่ยวแลกเที่ยวขอพอได้เลี้ยงลูกตนเองได้เจริญเติบโตมาต่อมาลูกสาวก็ไปติดชายหนุ่มแล้วก็ทิ้งแม่ไปไม่เห็นร่องรอยกลับคืนมาแม่ก็ยังหวังว่ายังมีลูกชายยังไงก็มีลูกชายอยู่ก็ขออยู่กับลูกชายแต่ลูกชายเนี่ยพอไปก็เพื่อนไม่ดีก็ไปกินเหล้าเมายาไปสูบกัญชายาปิ่นต่อมาก็ไปติดผู้หญิงที่ไม่ค่อยดีผู้หญิงสำส่อนต่อมาก็เอามาเป็นภรรยาพอเอาผู้หญิงมาเป็นภรรยาหญิงคนนั้นเกลียดแ
บอกว่าไม่อยากเห็นหน้าอีหญิงแก่แรงถึงตรงนี้ถ้าพี่อยากให้ฉันอยู่ด้วยพี่ต้องเอาหญิงผู้นี้ออกจากบ้านต้องเลือกเอาพี่จะเอาฉันไว้หรือจะเอาแม่ตัวว่ากันไปกันมา 2-3 ครั้งผู้หญิงคนนี้แกเป็นคนไม่มีลูกเป็นคนหมันคนอินเดียเขาจะถือกันมากว่าผู้หญิงคนใดไม่มีลูกถือว่าตกนรกตายไปแล้วนรกหลุมปุตตะกำลังเปิดประตูรอคอยเพราะนั้นผู้หญิงไม่มีลูกเขาถือว่าเป็นผู้หญิงกาลกิณีพอสมควรแต่ผู้หญิงสำสอนนั้นไม่มีลูกยิ่งเป็นการดีฉันจะหนีจากบ้านนี้ฉันจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ชายคนนี้หลงรักเมียมากในที่สุดก็ตกลงไล่แม่หนีจากบ้านถ้าแม่ไม่หนีลูกแกหนีจะเผาบ้านนี้ทิ้งแม่ก็ร้องให้สมสารหนีไปเที่ยวขอทานเขากินจากตอกนั้นสู่ซอยนี้มอมแมมมีแต่หนังหุ้มกระดูกผมเผ่าเป็นกระเซิงทุกยากลำบากพร้อมเพราะว่าไม่มีกินตรอมใจตรอมกายต่อมาไม่นานนางลูกสะใภ้นี่ก็มีท้องคลอดลูกนางนี้ก็บอกหัววันนั้นเห็นไหมล่ะหญิงแก่กาลกิณีอยู่บ้านฉันจึงมีลูกไม่ได้มันกินลูกฉันพอไล่แม่ของพี่ไปฉันก็มีท้องต่อมาก็คลอดลูกคนทั้งหลายก็คิดเหมือนกันนางคนนี้ยิ่งน้อยใจใหญ่ดูสิผู้หญิงกาลกิณีไล่เราหนีทั้งลูกชายทั้งลูกสะใภ้ไล่เราไปแล้วมันก็ตั้งท้องมีท้องมีครรภ์แสดงว่าโลกนี้ไม่มีแล้วสิ่งที่เรียกว่าศีลสิ่งที่เรียกว่าธรรมคนอัปปีคนจังไรกาลกิณีไล่พ่อไล่แม่หนีแล้วทำไมจึงต้องมีลูกน้อยใจมากๆก็ไปทำบุญหาพระธรรมไปแจกข้าวอุทิศส่วนกุศลหาพระธรรมธรรมะตายพระท่านก็เลยไปก่อไฟเอางาเอาถั่วอาหารโปรตีนโปรดของชาวอินเดียเอาถั่วเอางาเธอไปเที่ยวขอเธอไปเที่ยวแลกเก็บสะสมไว้หลายวันอาหารดีๆได้ถั่วบ้างได้งาบ้างได้เนยใสบ้างได้นมบ้างได้น้ำผึ้งบ้างซึ่งเป็นอาหารอันปราณีตของชาวฮินดูแต่ก่อนได้มาแล้วเธอก็เอาข้าวมาคั่วใส่กันไปดังไปก่อไฟอยู่ในป่าช้าไม่ให้ใครเห็นคิดว่าตรงนี้เป็นที่ฝังศพคนคนทั้งหลายตายอยู่ในนี้เขามาทำบุญกันในป่าช้าชาวอินเดียนั่นอันนี้ก็เหมือนกันแต่จะมาทำบุญหาพระธรรมก่อไฟขึ้นแล้วก็ทำขนมมาทุปาญาตอันประกอบไปด้วยน้ำผึ้งน้ำมันเนยและก็ถั่วงาน้ำอ้อยในขณะที่กำลังก่อไฟอยู่เนี่ยเดือดร้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์ก็เลยมาปรากฏตัวเป็นคนธรรมดาถือดาบก็เลยถามว่าป้ากลัวใครจะแย่งกินหรืออาหารอันปราณีตจึงต้องมาทำอยู่ในป่าช้าให้ผมถามหน่อยป้าชี้แจงให้ฟังบ้านป้าไม่มีหรือจึงต้องมาก่อไฟทำอาหารอยู่ในป่าในดงเช่นนี้ชายแก่คนนี้พูดด้วยน้ำตาหนองหน้าว่าบ้านป้านั้นมีอยู่แต่ก็เหมือนไม่มีลูกชายกับลูกสะใภ้ได้ขับไล่ฉันหนีจากบ้านลูกสาวของฉันก็ทิ้งหนีไปตามชายแล้วฉันจึงมีบ้านเหมือนไม่มีฉันมาทำอาหารที่นี่เพื่อจะทำบุญอุทิศหาพระธรรมพระธรรมคือคุณงามความดีในโลกนี้คงตายไปหมดแล้วพระอินทร์บอกว่าธรรมยังไม่ตายดอกป้าธรรมยังอยู่จงกินเองเถิดไม่มีทางที่จะเหลืออยู่ได้ในโลกนี้ใครบอกป้าว่าพระธรรมนั้นตายไปพระธรรมไม่มีอยู่ฉันคิดเอาเองฉันคิดเอาเองไม่มีใครบอกทำไมป้าจึงได้แนวคิดอย่างนี้ลูกของฉันสองคนเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวน้อยๆตัวแดงๆตีนท่องเท่าฝาหอยตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่พ่อตายตั้งแต่เล็กๆพอโตมาแล้วลูกสาวก็หนีตามชายทิ้งฉันไปพอลูกชายได้ภรรยามาได้ลูกสะใภ้ก็รวมกันขับไล่ฉันหนี
บุญคุณที่ฉันเลี้ยงดูมาไม่มีเลยในจิตใจเขาแม้แต่น้อยเขาเป็นคนหมันไม่มีท้องเมื่อไล่ฉันหนีแล้วเขากลับมีท้องตั้งครรภ์เป็นเหตุให้มหาชนทั้งหลายเห็นว่าคนชั่วทำ

ีจากเรือนลูกชายคนใดไล่แม่หนีจากเรือนหลานเล็กๆที่เกิดมาอยู่ณที่ใดบอกผมผมจะไปฆ่าให้เขาตายเป็นจุนมหาจุนธรรมะยังอยู่ในมือผมนี่ว่าแล้วเขาก็ชักดาบชี้ไปที่ต้นไม้ต้นไม้ก็ระเบิดโคมลุกไหม้เป็นไฟขาดสะบั้นลงผมมีฤทธิ์มีเดชขนาดนี้พระธรรมอยู่กับผมผมจะไปฆ่าเขาให้ไม่ต้องไปทำบุญไม่ต้องน้อยใจฆ่าทั้งลูกสะใภ้ฆ่าทั้งลูกชายฆ่าทั้งหลานพอพูดจบคำนี้เองนางกัจจานีเข่าอ่อนสั่นลงแทบเป็นลมคุกเข่าลงพนมโอ้ยได้โปรดเถิดท่านผู้เจริญอย่าได้ฆ่าหลานฉันเลยอย่าได้ฆ่าลูกชายฉันเลยยังไงเสียถ้าท่านจะสงสารก็ให้ฉันกับลูกชายกับหลานน้อยๆกับลูกสะใภ้ได้กลับคืนไปอยู่ด้วยกันให้เขารักสมัครสมานกันเถิดถ้าจะฆ่ายังไงเสียก็ให้หลานฉันยังอยู่เถิดอย่าเห็นหน้าพระอินทร์ก็เลยบอกว่านั่นแหละป้าธรรมะไม่ได้ตายแม้จะตายไปจากใจลูกตายไปจากใจสะใภ้ตายไปจากใจหลานซึ่งไม่รู้อีโนอีเนแต่ธรรมะคือความเมตตาคือความรักอันซื่อสัตย์อันบริสุทธิ์ยังอยู่ในใจของแม่ของป้านี่เองเวลาใดๆธรรมะยังไม่ตายถ้าธรรมะจะตายก็เมื่อใดแม่ไม่เลี้ยงลูกเมื่อใดพ่อไม่เลี้ยงลูกเมื่อนั้นแหละจงรู้เถิดว่าบัดนี้ธรรมะกำลังจะตายจะสูญหายจะสิ้นพันไปจากโลกเดี๋ยวนี้ธรรมะตายไปมากเลยนะท่านสาธุชนอาตมาพูดแล้วพูดเองแม้เป็นภาษาไทยก็พูดภาษาลาวก็พูดในหนังสือหรือประสูนบ้านเราเขียนไว้โบราณศาสตร์เพศเพียงอาคมใหม่สิมาถึงเขาสิบูทอลนี่ดันกำปุมพกรกำหอบเกาะกายเกยหลอกเหลี่ยวสเมนขานขนค้อนศาสตร์เพศเพียงอาคมใหม่มีมากทะยานถึงเวหาห่วมเฮียงพระจันทร์ที่เมาเพศข้างว่าแต่โตเฮียนหูลืมคุ้นเจ้าผู้บาอาจารย์ผู้สอนสั่งบาปบ่อยากเว้นนำสิบ่อยำลูกสิบ่อค่ำหนึ่งเหลี่ยงบุญคุ้นพ่อแม่เขาสิเหิดเกิดหายจาขาดาเทียงสิบ่อยำเยงหยานคุ้นแห่งผู้บาข้องโบห้านสิเราทมเสียเสียงแม่บ่อค่ำหนึ่งเหลี่ยงลูกอ่อนในอกหายาเบื่อทาวตายแต่ในท้องพอบปองปุนเหลี่ยงท่าละกาหลวงอ้อนนอนแข็บนอนเทียบขางรับแล้วพัดขาตายจังหวัดบุรีรัมย์ออกข่าวมาฆ่าลูกชายคืนเดียวด้วยมือตนเอง3ศพพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อยัดกระสอบแม่เป็นธรรมดาที่สุดปัจจุบันนี้ธรรมดาที่สุดปัจจุบันนี้เมาที่ผมบอกเมาเพศท่านว่าแต่โตเฮียนหึอะไรคือเพทางเพทางมาจากภาษาสันสกฤตคือเพคะกับอังคะรวมกันเข้าเป็นเพทางคะเพทะแปลว่ารู้อังคะแปลว่าองค์ประกอบแห่งความรู้วิชาการสมัยใหม่ทำแท้งทำหมันละเมาบาบุญไม่รู้จักเลยจึงบอกว่าเมาเพทางว่าแต่โตเฮียนหึบอกยำเยงอย่างคุณแห่งคู่บาข้องโบห้านที่เราทมเสียเสียงลูกบ่คำหนึ่งเหลี่ยงบุญคุณพ่อแม่เหือดเกิดหายจาขาดาเทียงแม่บ่เต็มใจเลี้ยงลูกอ่อนในอกหายาเบื่อทาวตายแต่ในท้องแม่นั้นมีชื่อว่าโทหรินีเมื่อเริ่มตั้งครรภ์ใหม่ๆพระพุทธเจ้าเปลี่ยนชื่อให้ว่าโทหรินีแปลว่าผู้มีใจสองใจเดียวกับพ่อต้องถูกแบ่งเป็นสองเป็นสองใจคือต้องมารักลูกแม้จะไม่เคยเห็นหน้าท้องใหญ่ๆก็อาจจะหลงโอบกอดลูกของแม่เอ๋ยเมื่อไรจะออกมาให้แม่ได้เห็นหน้าจะให้แม่ทนทุกข์ทรมานพอลูกเข้าท้องในแม่ลำบากแล้วบางคนทำให้แม่อยากกินของแปลกๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นั้นเป็นการแสดงออกมาจากวิญญาณของลูกแม่ต้องเอาใจบางคนที่แสนจะเกลียดชังกันแต่ลูกเข้ามาอยู่ในท้องแม่ทำให้อยากทำให้หิวอยากจะกินของตรงนั้นแม่ต้องข่มใจทำยิ้มละไมไปหา

0: หาคนที่เกลียดชังไปขออยู่ขอกินเขาไม่ให้ก็เพิ่มความเกลียดเข้าไปอีกมันเป็นไปเองเพราะนั้นแม่ต้องข่มใจเพื่อลูกข่มใจเพื่อลูกแบ่งออกมาจากผัวจึงว่าโทหะลินีบางสิ่งบางอย่างแม่อยากกินแม่ชอบแต่กินไปแล้วจะเป็นพิษเป็นภัยแก่ลูกน้อยๆในท้องแม่ข่มใจไม่กินภาษาบาลีว่าทะเมนะข่มใจสัญญะเมนะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตร

0: ประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้
6: มันพอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ้านเขาเป็นแฟนกันเหรอ
1: ก็ไม่ใช่แท
0: ้ว่าหัวสิเห็นแบบแต่เนาะกับว่าเคยบอก
1: ตกไก่ครับอยู่ใกล้กันป่านนี้ก็ยังสิไล่มาอยู่เนาะ
0: สั่นกะเอาจังสิเนาะเขาเป็นแฟนกันเนาะ

0: ยัง
1: น้องจีนส่งลูกอย่างมานี่น้องจีนน้องจีนเป็นอย่างน้องจีน
2: โอ้ยเห็นอยู่น้ำกันปานนั่นที่มาหาเฮาเห็นอย่าง

0: จีนดอกไม้ดอกเนี่ยเฮาอุตส่าห์เฮ็ดให้ขนมจีนเลยเด้ขนมจีนสิบ่ลำมันใหม่แน่บ่
1: บ่แม่นแฟนกันติ
0: สิแม่นจังได๋อันนั้นลูกป้าคิงๆเลยเด้นั่นเออคันแล้วงานนี้แล้วนี่เดี๋ยวสิจัดเลี้ยงชุดใหญ่เลยเด
1: ้บอกแล้วก็อย่าลืมแล้วกัน
0: เออลืมจังได๋เน
2: า
0: ะ
2: อย่าหยอกแต่กันหลายบ่มีใครฮู้ได้ว่าสู่เป็นญาติกัน
0: บ่เป็นหยังดอกครับป้าผมมีผู้สาวอยู่ครับเฮ้ย
1: เฮ้ยไปแม่ฟ้าไปง้อเขาแม่
3: เออกระสมที่สอนมาอยู่เบิดหน้าที่แล้วไปก่อนเด้อ
0: ขอบคุณหลายๆด้วยครับจันนี่แม่อยากเฮ็ดแบบนี้มั้ย
1: โอ๊ยมันสิเวิร์คบ่แบบนี้

0: ป้าถ้าตังจะไปหาจีนกันถามมึงดูน้องจีนอยู่ใส
1: ่เดี๋ยวว่าไม่ต้องถามหรอกไหมหูยแล้วแหละว่าอยู่ใส่
2: เขาเป็นแฟนกันเนาะ

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมส่วนในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
2: ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะของแมนนวลนะครับก็ใช้การตรวจสอบตามเลเวลต่างๆการสุ่มตรวจนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้อย่างน้อยนะครับมีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็น